0: คณะของท่านจากมหาวิทยาลัยออริกอนและคณะของท่านจากมหา
1: ส่วนทางไทยเรามีท่านดร.ทิติดุลยาทิ
0: ส่วนทางไทยเรามี
1: จากท่านจากสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการอบรมและผู้แปลค่ะ

0: ครับ
1: ก็นิกก็พบว่าการที่เราก็นิกก็พบความการที่
0: ของสปริงหรือ stiffness นะครับของสปริงเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของสปริงรอบของสปริงที่ปล่อยลงมานะครับถ้าหากว่าเราลดจำนวนรอบของสปริงที่ปล่อยลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ที่เราที่เป็นความถี่ที่เป็น resonance นะครับจะมีค่า
1: ที่เป็น
0: มากขึ้นเป็น2เท่านะครับในขณะที่ถ้าเราปล่อยลงมาแล้วเนี่ยความถี่ที่เป็นเรโซแนนซ์เนี่ยจะต่ำกว่าความถี่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางอาจารย์ดีนได้ยกขึ้นนะครับจากการทดลองของนิกนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าเราต้องการที่จะ
1: อันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่า
0: ความที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับจำนวนรอบของสปริงที่เราปล่อยลงมานะครับ
1: ปรับจำนวนรอบ
2: Thank you Dr. Dean go ahead please
3: Okay, we also noticed, of course, that these masses hanging here are actually magnets, of course. They stick to things. Now they're stuck and I can't get it unstuck. There we go. And, of course, when we move a magnet up and down, move a magnet inside a coil, as what would happen during detection of a seismic wave, the magnets moving up and down in the coil would create a signal. So that's another piece of physics that we call electromagnetism. Please translate.
0: Jan Dean ก็ได้ดึงตัวสปริงขึ้นมาให้เราเห็นว่าที่นี่จะมีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับซึ่งตัวตุ้มน้ำหนักเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในตัวไซส์โมมิเตอร์นะครับจะเห็นว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยจะลงไปอยู่ที่ในขดลวดทองแดงนะครับเมื่อมีการเข้ามาของคลื่นแผ่นดินไหวตัวแม่เหล็กก็จะมีการขยับนะครับตรงนี้จะเป็นการที่เราใช้ตรวจวัดสัญญาณนะเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าแม่เหล็กที่ขยับอยู่ภายในตัวขดลวดทองแดงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักการทางด้านอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับที่เราใช้ในการตรวจวัดสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ
2: Thank you Dr. Dean
0: นะครับ
3: Thank you and the last thing that we noticed is that at the bottom of our slinking seismometer we have a copper tube and there is actually a single magnet in the copper tube and we did some demonstrations that showed that when the magnet moved in the copper tube it induced a current in the tube which made its own magnet which served to slow everything down in other words it dampens it that's the purpose of this copper tube and we left last session the session 4 with the fundamental question why would we dampen the signal I'm not going to answer that now but I'm going to say thatWhen Nick and Alex show how to pick PNS waves later on, they will discuss that. Please translate. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่านอกจากนี้ให้ดูที่ส่วนด้านล่างของไซส์โมมิเตอร์ของเรานะครับจะเห็นว่าจะมีท่อทองแดงอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็มีแม่เหล็กซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ทางด้านแล้วก็เป็นตัวน้ำหนักที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะครับโทษนะครับอาจารย์น้ำหนักที่ก็คือแม่เหล็กตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะตัวนี้จะอยู่ระหว่างลวดขดลวดทองแดงนะครับอันนี้จะอยู่เข้าไปหย่อนเข้าไปในท่อทองแดงนะครับก็จากคราวที่แล้วที่ได้ทำการทดลองพวกเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเราหย่อนแม่เหล็กลงไปในท่อทองแดงนะครับมันจะมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีต้านกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชะลอนะครับให้แม่เหล็กเคลื่อนน้ำหนักตัวนี้เคลื่อนตัวช้าลงที่เขาเรียกว่าdamping นะครับนี่คือการ damping ตัวแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้นิกกับอเล็กจะทําการทดลองต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันว่าเมื่อการทดลองที่จะพลิกตัวสัญญาณคลื่นไซสมิกนะครับนิกกับอเล็กก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: นิกกับอเล็กก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: Thank you Dean
3: Thank you. So today, what we'd like to talk about with our Thai colleagues is how to set up the slinky seismometer in your school, how to line it up properly, how got to connect

0: How to line it up properly.
1: A USB cable to a computer and how to set up the software on the computer so that you can observe your seismometer signals. And then how to connect your computer to the internet in a data international data repository so that data from your Slinky seismometer can go to a data center where everybody can see your data, and in turn you can see other people's data. There's a couple other things we'd like to cover today as well. One of which is we'll look at the mathematical process of correlation and how we can mathematically determine if signals from different seismometers are related to each other. And finally, Nick and Alex will show how to pick PNS waves and how to determine distances to
2: อาจารย์ดีผมบอกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้มาเรียนกันก็คือในเรื่องของการที่เราจะมาติดตั้งนะครับตัว Slinky Seismometer ของเรานะครับว่าเราจะทำการติดตั้งเราจะวางเครื่องมือยังไงให้มันถูกต้องนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะต่อนะครับต่อตัว Seismometer เข้ากับระบบกับคอมพิวเตอร์นะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบันทึกนะครับแล้วก็การที่จะต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะต่อไปยังศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ส่งสัญญาณของไซส์มอนิเตอร์ของเราเข้าไปสู่ในศูนย์กลางข้อมูลศูนย์ข้อมูลนะครับและในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะไปใช้ครับไปดูข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีการศึกษาในเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่ได้รับนะครับมีลักษณะสัญญาณอะไรเป็นยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ Thank you Dean go ahead please
1: Thank you Dr. Didi finally at the end of the session given time I will talk a little bit about the uses of seismology and understanding our Earth. So we'll see how time plays out and how much time we have to go into that. Can I have the next slide on the... If you would please show the computer projection to our Thai colleagues. I just wanted to mention that we have developed a table that tries to summarize some of the connections to Slinky seismometers, the geo and the physics content that's associated with it, some connections to math and engineering challenges, and a bit of a summary. So this table is available in the teacher's guide that I believe you have translated in front of you. I won't go through it at this time. I just wanted to point out that it is there. And hopefully it is useful to develop kind of an overall organizational structure for this information. Thank you. Please translate.
2: Thank you. ครับจันดินก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีการมาดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ seismology เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเพื่อให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราอย่างไรครับก็คือศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานั่นเองจาก seismology นะครับอันนี้ก็คงจะมีทั้งนะครับภาพแล้วก็แอนิเมชันต่างๆอันนี้อาจารย์ดินก็บอกว่าจะพยายามอธิบายเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่เวลาจะมีให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ชี้ให้เห็นถึงตารางนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะมีในเอกสารอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ทางโอเรกอนเองก็ได้จัดทำตารางสรุปนะครับว่าสรุปความสัมพันธ์ในเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดที่ผ่านมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของSlinky seismometer แล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาทางฟิสิกส์หรือ geophysics หรือทางธรณีฟิสิกส์นะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมอย่างไรนะครับแล้วในช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่สรุปเกี่ยวกับว่าสรุปเนื้อหานะครับ

0: ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างอันนี้อาจารย์ดีนบอกว่าวันนี้คงจะไม่ได้มาพูดกันในรายละเอียดของตารางแต่ให้เอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่ออาจารย์จะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นสรุปให้กับอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงกับเนื้อหาส่วนไหนบ้างนะครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรกันยังไง
0: Thank you Dean
1: บ้างนะครับ
2: Go ahead, please. Thank you, Didi. And at this point, I'd like to pass it over to Alexa and Max, who are going to show us how to set up a slinky size monitor in a school, and they will say a few words about how the signals from the coil are conditioned as well. Thank you.
0: ครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ Max กับ Alexa นะครับที่จะมาทำให้เราได้เห็นว่าเขาจะติดตั้งในเรื่องของ slinky sizeไซส์มอนิเตอร์อย่างไรนะครับครับผม
1: ซิงคี้ไซส์มอนิเตอร์อย่างไรนะครับ
0: ครับผมซิงคี้ไซส์มอนิเตอร์อย่าง Thank you ครับ Hi
3: Thank you Hi couple pieces and it probably won't be calibrated either so we're going to lead you through the proper way to put the parts together and to get them calibrated properly so it can work well in detecting our calibrated properly so it can well in detecting our calibrated properly
0: Alexa ก็บอกว่ากำลังจะทำอะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่าอันนี้เนี่ยไซส์มอนิเตอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการคาลิเบรตก็คือการปรับค่าให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเธอจะAlexa กับ Max ก็จะช่วยกันคาลิเบรตให้เราดูนะครับ Thank you Alexa and Max you can go ahead Alexa and Max you can go ahead Alexa and Max you can go aheadHi. Hi. Go ahead, please.
3: Can you hear me okay?
0: Oh, now, okay. Yes, okay.
3: Can you hear me okay? All right. So the first step is to attach the USB cable to the seismometer using the port located in the base. And for the next part, you're going to take the capAnd if you look inside of it, there will be a nut and two metal bars on a bolt. You're going to unscrew the nut and take off one of the metal bars. Dr. Didi, if you would translate.
0: All right. ครับ อันนี้ครับ เริ่มต่อสายตัว slinky size monitor นะครับ เสียบที่กันบ้างนะครับ แล้วก็ที่ฝานะครับ ก็ให้ถอดตัวน็อตออกนะครับ
1: ฝานะครับ ก็ให้ถอด
0: Thank you, Alexa. Go ahead.
3: Thank you, Dr. Thank Didi. You, the next step, you're going to take your slinky.
4: Thank you, Dr. Didi.
3: The next step, you're going to take your slinky. Make sure it has one end with a little loop on it and the other end is flat.
4: Make sure it has one
3: you're going to take the end of the loop and count out about 12 loops. That's the amount of loops we found worked best for the length.
0: ครับ ตอนนี้ก็ Max ก็เตรียมสปริงนะครับ slinky spring นะครับที่จะติดตั้งเข้ากับที่ส่วนของฝานะครับเขาบอกว่าใช้ประมาณสัก12เขาบอกว่า12รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
1: รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
0: Alexa thank you go ahead please
3: Thank you, Dr. Didi. Then you're going to take all the extra coils and sandwich them between the two metal bars and tighten it that way by tightening the nut
0: ครับตอนนี้เขาจะประกอบตัวสปริงกลับขึ้นไปที่ฝานะฮะโดยการนำเอาสปริงส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้เนี่ยเอาขังเอาไว้นะครับโดยใช้ตัวแผ่นโลหะนะฮะปิดกั้นนะครับผมว่าดูจากของเขาน่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเพราะถ้าผมทำตรงนี้อาจารย์อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆนะครับ
3: All right, your slinky is now anchored to the cap of the seismometer with 12 loops free. Next, you're going to take the eye bolt, which has the magnets on it, and attach it to the end of the slinky. Then we'll have the slinky attached to the cap.And the magnet on that. And next, we're going to start working on calibration.
0: ครับจากนั้นเมื่อติดตั้งสปริงเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวน้ำหนัก

0: หลักนะครับซึ่งเป็นตะขอที่มีแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่2ส่วนที่เป็น3ก้อนอันนึงแล้วก็มีแม่เหล็กก้อนที่อยู่ข้างท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับสปริงนะครับ
1: 2ก้อนที่อยู่ข้างท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับ
0: Thank you Alexa go ahead
2: Thank you Dr. Didi Our first step in calibration is leveling the seismometer so making sure it's not tilted at all So you're going to put a level on top of it while the cap is still off and using the knobs on the feet of the seismometer you can adjust the height on various sides
0: ครับก็ในขั้นต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาปรับระดับนะปรับระดับของไซส์โมมิเตอร์ของเรานะครับโดยการใช้ลูกน้ำนะครับลูกน้ำช่างไม้ครับนะครับน้ำช่างเขาใช้กันนะครับเอามาวางอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำการปรับระดับโดยปรับที่ขาทั้ง3ขานะครับซึ่งจะเป็นเกลียวอยู่นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะปรับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการปรับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการ Thank you Alexa
2: Thank you Dr. Didi
0: Thank you Alexa
2: All right now that our seismometer is level we're going to put the cap on and make sure that the magnets go smoothly through the two tubes And our next step for calibration is making sure that the bottom magnet lines up with the top of the copper tube. And to make sure that's correct, you can use the knob on top of the sneaky seismometer to adjust how high up or how low down it is.
0: ครับเมื่อทำการปรับระดับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็นำเอา Slinky Spring กับตุ้มน้ำหนักนะฮะใส่เข้าไปในตัว Seismometer นะครับในการปรับระดับตรงนี้นะฮะใส่ลงไปแล้วเนี่ยให้ระดับของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวล่างนะครับให้อยู่ปริมกับระดับของขอบบนของท่อทองแดงนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตัวบนด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ Thank you Alexa
1: เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ
2: Thank you Dr. Didi
0: Thank you Alexa
2: Our final step for calibration is to use the brass bolts and nuts that are coming out of the sides of the seismometer and what you can do with these is you can adjust the two tubes inside the seismometer such that they're lined up perfectly with each other and the magnets do not touch the sides of either tube
0: All right. ครับจากนั้นสเต็ปถัดไปนะครับเมื่อเราหย่อนน้ำหนักลงไปแล้วนะครับถัดไปก็จะทำการปรับตัวกดลวดท่อกดลวดทองแดงนะครับโดยการใช้น็อตที่อาจารย์เห็นอยู่ด้านข้างของไซส์โมมิเตอร์นี่นะครับปรับทั้งตัวท่อทองกดลวดทองแดงและก็ท่อทองแดงนะครับให้พยายามให้อยู่ในแนวที่กึ่งกลางที่สุดนะครับให้มันวางตัวขนานไปกับตัวตะขอนะครับตะขอแม่เหล็กที่ห้อยอยู่นะครับ
1: ตะขอนะครับตะขอแม่เหล็ก
0: All right thank you Alexa go ahead this
2: Thank you, Dr. Didi. So we now have our completely set up and calibrated seismometer. I'd like to finish this off by asking if there are any questions in the audience about setting up seismometers.
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จละสำหรับเบื้องต้นในการที่จะปรับcalibrate ติดตั้งตัวของปรับ slinky seismometer. อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับอาจารย์มีคำถามทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
1: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
0: ถ้าไม่มีผมมีคำถาม
3: ผมมีหัวหินมีครับ
0: ผมกำลังจะถามว่าท่อเนี่ยนะครับ
1: ผมกำลังจะถามว
0: ่
1: า
0: ท่อที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ค่อยบางอันมันก็จะแน่นบางอันมันก็จะไม่แน่นนะครับทีนี้
1: บางอันมันก็จะแน่นก็จะไม่แน่น
0: ถ้าเกิดมันไม่แน่น
1: ทีนี
0: ้เราจะทำยังไงแสดงว่าตรงนี้
1: เกิดมันไม่แน่น
0: ไม่อยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมครับเปิดตัวนี้ค่อนข้างแน่นระดับครับอันนี้บางตัวอาจจะ
1: เปิดตัวนี
0: ้ต้องถามเขาดูว่ามันเกิดกรณีอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ต้องถามเขาดูว่า
0: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได้นะครับAlexa
1: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได้
0: I have a quick question
1: Alexa
0: yeah the tube the transparent tube as you see here
1: the transparent
0: some of the seismometer

0: Some of them are fixed. I mean, you cannot shake it. But some of them are very shaky. I mean, in that case, how would you do? How would you deal with that?
1: In that case, how would you do?
2: You mean in the base?
0: No, just the tube. The tube. The tube part. This part.
1: The tube.
0: The base is not very, very stable.
1: This part. The tube. The base is not very, very stable.
3: The nuts on these legs to lock that position. That's probably what they're talking about.
2: Okay.
3: Okay.
2: So there is one screw on the base that you can tighten that should help keep the tube more tight into the base. Also, apparently the three legs are can also be adjusted. Can we get a bottom view of that? Is that a problem? I'm just trying to see what you're seeing. Does that help stabilize the tube? Yeah, so there's screws on the bottom. That also will help stabilize the tube. So if you make sure those are tight, that should help.
3: And then also on the legs, there's a nut that you can use to tighten the actual level placement that you've established.
0: All right.
4: อาจารย์ที่ครับทางไซหัวหินมีคำถามครับ
0: ถามเลยครับจ้ะ
4: จ้ะครับจ้ะ
5: สวัสดีครับผมสงสัยว่าถ้าหากว่าเราจะทำเครื่องสมูทเตอร์เองครับวงจรที่จะใช้ในการประมวลผลหรือว่าแปลความหมายเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพอทำได้ไหมครับหรือว่ามีขายไหมตรงนี้ครับ
0: Question from the teacher from Huihin. The teacher asks about these electrical circuit that you would detect the signals. The question is that whether is it possible that you develop one yourself? I mean, develop one yourself, or would it be possible to buy an extra one if he really want to test out whether he want to build another slinky size thermometer himself? So probably the circuit is the most difficult part. So he would asking whether would it be possible that he develop one, or whether to purchase it from somewhere.
3: Sure, you could definitely develop one yourself, but the chip that we've included in the seismometers is commercially available. It's called the Arduino Uno, and you can program it yourself to do a variety of things, including what we've been using it for in the seismometer.
0: ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับก็คือเขาก็บอกว่าสามารถที่จะพัฒนาเองได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนต่างๆก็มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกัน
6: I would just add to that, Dr. Didi, that one of the science librarians here at the University of Oregon built two of these himself, and he did build his own boards at the same time. So it's very much possible to do this, you know, at home or that way.
0: ครับ
6: Thank you.
0: ครับอาจารย์ดีนก็เพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าคนที่อยู่ออริกอนเองเขาก็สามารถที่จะสร้างตัวบอร์ดขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็สามารถจะพัฒนาเองได้ถ้าอาจารย์มีความรู้ทางไฟฟ้าในเรื่องของเซอร์กิตต่างๆนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับ Thank you
2: Thank you Dr. Didi All right we're now going to move on to our next segment which is actually talking about things that the Arduino board does So I'm going to head this over to Max The Arduino board does
3: Okay, so we just perfectly timed.
7: We did want to talk about what the chip actually does, and it's three things. First, it filters the frequencies to the range that we want to look at. It then amplifies that signal, and then it finally converts it from a continuous analog signal into a digital. digital signal that we can use and do things with on a computer, the kind of calculations that we need to.

0: And to talk about that first, or DD, if you'd like to translate, and then I want to talk about the first point a little more.
1: DD, if you'd like to translate, and then I want to talk about the first point a little more.
2: เป็นเวลาที่ดีเลยที่จะได้พูดถึงเรื่องเจ้าเซอร์กิตหรือกล่องที่ว่านี้นะครับก็กล่องที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่นะอันแรกก็คือในการกรองตัวสัญญาณนะครับ
3: อันแรกคือ
2: สัญญาณที่รับมามันจะมีหลายความถี่นะครับแล้วก็เลือกกรองเฉพาะที่เราต้องการที่จะตรวจวัดนะครับก็คือคลื่นไซส์มิกนั่นเองนะครับเมื่อกรองสัญญาณแล้วที่เขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับกรองสัญญาณให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะทำการขยาย
3: แล้ว
2: ขยาย
3: นะครับ
2: คลื่นนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับก็คือแอมพลิฟายนะครับเมื่อในสเต็ปที่สองแอมพลิฟายแล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนค่านะครับที่เขาเรียกว่า A to D conversion นะครับก็คือ analog to digital ก็คือเปลี่ยนค่าจากที่เป็น analog ไปเป็นค่าตัวเลขนะครับเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลต่อไปนะครับ Thank you Max go ahead please
0: Okay, so as we've discussed, seismic waves happen in a certain range of frequencies. And so we obviously want our seismometer to only really spit out information in the with those range of frequencies. So we use what's called a bandpass filter. And what that does is it effectively cuts out the frequencies outside of that range. So that we use two filters. We use what's called a high pass filter, which lets higher frequencies through and then cuts off frequencies below a certain point. And we combine that with a low pass filter, which lets low frequencies through and cuts off those higher. So effectively, we get a window of frequencies that the chip can then amplify, convert to a digital signal, and store to be studied. If you could please translate, Dr. D.
2: Cut.ในขั้นตอนที่ทำการกรองสัญญาณเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าฟิลเตอร์ที่เขาใช้ก็จะเป็นแบนด์พาสฟิลเตอร์นั่นก็หมายความว่าให้สัญญาณเฉพาะช่วงที่เราสนใจสามารถที่จะผ่านเข้าไปได้สามารถนะครับเหมือนเราใช้กรองครับไปได้ใช้กรองอะไรสักอย่างกรองเฉพาะใช้กรองตัวสัญญาณที่เราต้องการเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าก็อาจจะต้องมีไฮพาสก็หมายถึงว่า low pass นะครับถ้าบอกว่า high pass ก็คือให้เฉพาะ high frequency ที่ตั้งแต่ขึ้นไปสามารถผ่านไปได้นะครับหรือให้ low pass filter ก็จะไปได้ให้เฉพาะตัวสัญญาณที่มันต่ำกว่านี้ที่ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้มันก็เลยออกมาเป็น band pass filter ก็คือเป็นช่วงออกมาเป็นความถี่ที่เราจะให้มันผ่านเข้าไปได้ที่เหลือก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นสัญญาณที่เราไม่สนใจนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจ Thank you Max go ahead please Thank you Max go ahead please
4: We're actually going to go back to me
5: We have a quick visual representation of what the board does that I just want to show you real quickly So here's a graph of frequency versus amplitude or detectability and this is the raw data that just the slinky picks up as you can see its resonance frequency is at 1 hertz it doesn't pick up frequencies farther away from that so what we do is we first add the low pass function which as you can see cuts off anything above it should be about 2 hertz anything above should be about graph wasn't made super well And what you get from adding those two functions together is a curve that looks something like that. Then we add the high pass, which cuts off any frequencies below around 0.01. And what we end up with is a curve that looks something like this. So from the whole slinky seismometer, the slinky and the board together, we see frequencies from 0.01 to 2 hertz the best. Dr. Didi, if you translate. 2 hertz the best. Dr. Didi, if you translate.
2: ครับ Alexa ก็ได้แสดงให้เห็นถึงกราฟนะครับที่แสดงค่าที่วัดได้นะครับมีกราฟที่แกนแนวนอนก็จะเป็นความถี่ของคลื่นนะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งแรกที่เขาทำเราจะเห็นว่าในช่วงความถี่ที่เราเห็นในกราฟนะครับก็มีตั้งแต่ต่ำกว่า 0.01 ถึงสูงกว่า100เฮิร์ตซ์นะครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการฟิลเตอร์

0: นะฮะอันแรกที่ใส่เข้าไปก็คือ low pass นะครับ low pass ก็อาจารย์จะเห็นในชีทที่อาจารย์มีอยู่นะครับในรูปนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่า low pass ก็คืออะไรก็ตามที่ต่ำกว่า2 Hz low pass ลงมาอะไรก็ตามนะครับให้ผ่านนะครับที่สูงกว่า2 Hz ขึ้นไปตัดทิ้งให้ผ่านนะครับเสร็จแล้วเขาก็แสดงเห็นถึงกราฟที่ได้จากการที่ตัดขึ้นที่สูงกว่า2 Hz ขึ้นไปนะครับคือ high ไม่ผ่าน low ผ่านนะครับเรียกว่า low pass นะครับที่ต่ำผ่านจากนั้นก็ใส่ไฮพาสขึ้นไปจากนั้นก็คือไฮอะไรก็ตามที่สูงกว่า 0.01 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปให้ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือไฮพาสทั้ง2อันบวกกันมันก็จะเป็นแบนด์พาสใช่มั้ยครับคือทั้ง2อันบวกกันที่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถึงจะผ่านเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วกราฟที่ออกมาได้ที่เป็นคอมไบน์กับรีสปอนส์ที่อาจารย์กราฟที่ออกมาได้ที่เป็นผลจอนะครับอันนั้นก็คือผลที่ได้จากการทำการกรองสัญญาณนะครับทำการฟิลเตอร์ข้อมูลออกไปนะครับก็จะเป็นช่วงคลื่นความถี่ที่เราสนใจนะครับก็คือประมาณ 0.01 จนถึง2เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งจะเป็นช่วงความถี่ที่ใกล้เคียงหรือตรงกับความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ Thank you Alexa go ahead please
1: Thank you Alexa go ahead Before we move over to Blake I'd like to mention that there is a plot with curves like this on about page 6 of the teacher's guide. It was made for a different size thermometer, so the ranges will be slightly different, but you can take a look at that if you want. Thank you, Dr. Didi.
0: Thank you. Thank you, Dr. อย่างที่บอกนะครับกราฟที่เห็นนั้นก็สามารถที่จะมองได้ในอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้รับแจกนะครับ
2: อาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
0: Thank you, Alex.
2: ครับอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
0: Thank you, Alex. ครับ
1: And I'd like to welcome Blake to the stage.
3: Hello, Dr. Didi. Can you hear me okay?
0: Yes, perfect.
3: Can you hear me okay? Good. Hello, Dr. Didi.
0: Yes, perfect.
3: Right. So I... Right.So I am going to show you how to connect the Slinky Size Thermometer to the program called JamSize, which lets you actually look at the data that's being recorded and compare it to data from other stations that you can also link to through the JamSize program. And at the end, I'll talk a little bit about how to hook up to Iris and actually send the data that you're recording onto their bank so that other people at other stations can also look at your data and compare it to their own. Okay. So first,I'm going to pull up. So first, I'm going to set of instructions that is located inside the Google Drive folder in the same folder. That's the section in the section 5 folder, section 5A. It's called JamSize installation instructions, session 5. In this, I'll go over how to install JamSize, how to install the drivers that you need for the different programs that JamSize relies upon. And then I am using a Windows operating system for this. So this will show you how to use it on Windows. We found that using it on a Mac is similar, but can be a little more difficult. So I recommend using Windows if you have it. I'll go ahead and let you translate, Dr. D.
0: All right, thank you, Blake. All right, thank you, Blake. ครับ Blake ก็จะมาแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการนะครับในการที่จะเชื่อมต่อ Slinky Size Thermometer นะครับโดยใช้โปรแกรม JamSize นะครับซึ่งก็จากนั้นก็จะทำการฮุกอัพนะครับหรือเชื่อมต่อเข้ากับตัว Iris Data Management Center นะครับเป็นศูนย์การจัดการข้อมูลIris นะครับทางด้านแผ่นดินไหวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีอยู่ในเอกสารที่มีอยู่ใน Google Drive ของอาจารย์เองนะครับอาจารย์ดีนนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดมาดูได้นะครับในนั้นก็จะมีวิธีการที่จะเชื่อมต่อติดตั้งต่างๆนะครับการโปรแกรมจำเอาไซส์นะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับทีนี้เขาก็มีคอมเมนต์ความเห็นนิดนึงว่าในที่นี้เขาจะใช้ตัว PC นะครับซึ่งใช้ Windows ที่นี่ก็เป็น Windows ตัวนะครับในการติดตั้งเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำจะเห็นว่าถ้าใช้ Macintosh นะครับบางท่านที่ชอบใช้ Macintosh นะครับจะมีปัญหามากครับอาจจะมีป

0: หาในเรื่องการติดตั้งอยู่บ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows ติดตั้งอยู่บ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows
1: Thank you Blake go ahead please
2: Thank you, Dr. D. Okay, so the first thing that we need to do is there's some links in this document to the Iris website that JamaSites is located on, as well as to the websites where the Arduino Uno drivers, which are the drivers that control the Arduino board inside the seismometer, and also to a program called About Time that the JamaSites program relies on. So first, we click these links, and they'll take us to the websites that we need. The first link takes us to the JamaSites website.Which I have here. Can you see the website behind me?
0: Yes,
2: I have. Can you see the website behind me?
0: Okay.
2: So in this, there's going to be a board that asks for your name and your email and a CAPTCHA to verify that you're human. And then when you go through all of that, there'll be a website that shows you, just has a download link for whether you have 64-bit Windows or 32-bit Windows. And then you can download your appropriate file. Go ahead and let you translate, Dr. D.
0: Appropriate file.Thanks, Blake. ครับก็เมื่อเราเข้าไปในเอกสารตัวนี้นะครับในนั้นก็จะมีลิงก์นะฮะให้เราทำการเข้าไปที่หน้าเว็บของโปรแกรมต่างๆนะครับในเบื้องต้นเขาก็ทำการเข้าไปในหน้าลิงก์ของ JamaSites นะครับซึ่งในการทำงานตรงนี้อยู่ที่ข้อหนึ่งเลยนะก่อนที่จะทำการอื่นๆก็ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมที่ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องนะครับตัวแรกที่จะติดตั้งก็จะเป็น JamaSites นะครับจากนั้นก็จะเป็น ArduinoUno drivers นะครับแล้วก็จะไปติดตั้งโปรแกรม About Time นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่ามีใช่ไหมครับ
3: ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มี
0: ครับก็ครับตอนนี้เขาก็เข้าไปที่จอของดาวน์โหลดของ JamaSites นะครับในนั้นก็จะมีที่ให้อาจารย์ต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรต่างๆหรืออีเมลนะครับแล้วหลังจากที่เข้าไปแล้วก็กำลังจะดาวน์โหลดแล้วครับ
3: แล้วหลังจากที
0: ่ Thank you Blake ก็ให้ Chris
2: Okay, so I just went ahead and did what I just described, and now I'm on the JamaSize download window, and so I have 64-bit Windows, so I would click this link to download the installer. If you have 32-bit Windows, you can just this link here, and then Mac is down here. So I already have this downloaded, but I'll just click to show you. You click this, and then a window will pop up. You say save the file, and it will download into your downloads folder.All right, and then I'll go to another website, About Time, which is the same thing. You hit the download and you download the About Time drivers, and then there is the Arduino. Once you go to this website, it asks for you to donate money, but you don't have to. You can just click the just download button, and that will just download the Windows.exe command. You can go ahead and translate now, Dr. Didi.
0: Yes.
2: Command.
0: Go. พอเข้าไปตัวหน้าโปรแกรมนะฮะก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม JamaSites นะครับและอีกการหนึ่งที่ดาวน์โหลดก็คือในตัวของ About Time นะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะถามเรื่อง donation อะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรก็คลิกไปที่ just download นะครับก็เพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมครับอันนี้ที่จริงเขาก็คงติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปว่าดาวน์โหลดแล้วก็เซฟแล้วก็ติดตั้งกับแล้วนั่นเองครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Thank you, Dusty. So I've just opened up on my computer where I have these folders that I just downloaded from the websites that I just showed you. And so I already have About Time and Arduino driver installed on my computer because they take a little bit of time to install, about 5 minutes or so each. But all you have to do to install them is just double click.Your computer will ask if you're sure you want to download it. You say yes, and you say okay, and then it'll install all the Arduino driver. And then you do the same thing for About Time, it'll install that as well. The important thing to keep in mind is that you have to install both the About Time and the Arduino drivers before you install the JamaSize program, because JamaSize relies on the Arduino drivers and the About Time drivers. If you want to go ahead and translate, Dr. D, thank you.
0: Blake, ก็แสดงเห็นถึงการติดตั้งต่างๆพอเราเซฟตัวดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยแล้วก็คลิกติดตั้งนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นให้ติดตั้งตัวArduino Uno drivers กับ About Time ก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้ง JamaSites นะครับ JamaSites จะต้องเรียกหาทั้ง2ตัวนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Thank you Dusty right so now I'm going to go ahead and walk you throughactually installing the JamaSize program, which is the program that actually reads the signal from the seismometer.

0: signal. And so I'm double clicking this, and it's acting just like the other ones if I want to verify. I say yes. This box pops up. So this is the install wizard. It's loading everything needs to be loaded for me to actually install Jamasize, which takes a little bit of time. So while this is installing, I'm going to go ahead and follow some of the other instructions that are good to lead up to before you actually use Jamasize. So if you want to go ahead and translate, while you're translating, I'm going to just plug in a USB cord that belongs to the seismometer. Thank you, Dr. Dean.
1: Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. So one thing now that I want to do, now that it's loaded, before I actually run the installer, is that I would like to verify that I have the proper version of Java installed on my computer, because Jamasize is a program that relies on Java. So you want to double check that you have Java that is a version 1.7 or higher. If you don't, you won't be able to install Jamasize correctly. So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to the right place in my computer, double check that I have the right version.
1: หรือสูงกว่าหรือหลังกว่า 1.7 ถึงจะสามารถที่จะรันโปรแกรมได้ถ้าคอมพิวเตอร์เราเก่าหรือมีซอฟต์แวร์ที่เก่านะครับแล้วก็มี Java ที่เวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็จะไม่สามารถรันได้นะครับก็จะมีปัญหาในการติดตั้งนะครับไม่สามารถรันได้
0: Thank you, Blake. Go ahead, please. Thank you, Dr. D. Right, so now I opened up my command prompt. I went ahead and done my own because I imagine the command is going to be different on a Thai edition of Windows than an English edition of Windows. But once you have your command line prompt open, all you have to do is type in Java version. I imagine in the Thai it'll be something command something similar to this. And it'll just tell you the version that you have. If you want to translate, Dr. D.
1: ของเรามันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีจาวาเวอร์ชันไหนอยู่นะครับก็ให้เข้าไปที่ command หน้าต่างคอมมานด์นะครับแล้วอาจารย์ก็พิมพ์คำว่า Java version แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ใน instruction area นะครับแล้วมันก็จะบอกคอมพิวเตอร์จะบอกเราว่า Java ที่เรามีเป็นเวอร์ชันไหนนะครับ Blake, go ahead, please. Thank you.
0: Thank you, Dr. D. Right, so I'm just looking at my window, and I see that I have version 1.8, which is higher than 1.7, so I'm good to go. So I will just close my command prompt. And then I'm going to go back to where I was before. And actually install Jamasize. And so a lot of the things that you have to do with this is there'll just be a series of next arrows where you keep pressing next while it downloads certain files and gets things in the proper order. So I'm going to just go through that process. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
1: หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าจาวาที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเวอร์ชันที่โอเคใช้กันได้นะครับคือตั้งแต่1.7ขึ้นไปนะจากนั้นก็จะทำการติดตั้งตัวจามาไซส์นะครับจากนั้นก็จะทำการติดตั้งก็ให้คลิกเข้าไปนะครับที่ตัวติดตั้งโปรแกรมให้คลิกเข้าไปให้ครับ
2: click next เข้าไปเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับ
0: And now it's just asking me where I want to put it. I'm just putting in my program files. You can choose from a different folder if you want. Pressing next. Again, selecting that I want to start menu and where I want it to be located. And it's asking if I want a desktop icon, which I'm going to go ahead and do that. So I say next. And then we'll go ahead and install. If you want to translate while it's doing that.
1: Installing menu ต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ ็ส่วนใหญ่ก็ให้ดูว่าจะติดตั้งตัวโปรแกรมไว้ในโฟลเดอร์ตัวไหนตัวไหนอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็ by default อยู่แล้วนะครับจ่ายอะไรกด yes ก็ไปเรื่อยๆนะ next ไปเรื่อยๆนะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Dean. So now while you translate it, went ahead and finished installing. So now all I have to do is hit the finish button, and it's ready to go. Right. So now I have JAMA Size on my computer. So the next thing that I'm going to do is now that I have my seismometer connected to my computer, I'm going to do this step that I'm about to do is an optional step. This is only necessary if your computer is going to have problems connecting to your Arduino board. So it's kind of a backup step just to make sure that nothing goes wrong. So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to that. I'm going to open up something called a device manager. I'm going to check what port the seismometer is installed to. If you want to translate that, thank you, Dr. Deep.
1: Okay. ครับจะเห็นว่าเมื่อเขาติดตั้งตัว JAMA Size นะครับว่า finishติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยสเต็ปที่เขากำลังจะทำต่อไปอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างทำงานถูกต้องนะครับเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าเป็นแบ็กอัพอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานถูกต้องโอเคนะครับก็จะทำการเข้าไปเช็คว่าตัวไดรเวอร์ตัวต่างๆถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาก็จะเปิดเข้าไปที่ตัวของ device manager ของ Windows นะครับซึ่งอาจารย์น่าจะรู้จักนะครับ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. D. So I went ahead and just searched in my start menu for device manager, and then I opened it up, and that's what this program is right here. And so what I'm doing in it is I'm going to go and look, and so there should be something that says ports, and this will tell me where the Arduino board is connected to my computer. And so I will find, it's called Arduino here, and I'll double click it, and then I can record the port number in case I need it in the future if my computer has a hard time.Finding the device later on. Go ahead and translate, Dr. Didi. Thank you. Finding the
1: device. ครับเมื่อเข้าไปในเมนูของ device manager แล้วนะครับอาจารย์ก็เข้าไปดู ports นะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะหาว่าไอ้ตัว Arduino Uno ครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะ com port มันเป็น com port ที่เท่าไหร่นะครับลอง double click เข้าไปดูนะครับว่า port number ของตัว Arduino Uno port number มันอยู่เป็นตัว com port ที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่Thank you, Blake. Go ahead, Thomas.
0: Thank you, Dr. D.
1: Thank you, Blake.
0: Right. So I just double-clicked the thing that said Arduino Uno. And here it's telling me that is located on port number 001.hub001. And so if it had trouble, if she had trouble finding it, I'd be able to tell it to look in that port. So I'm going to go ahead and say OK. Then I'm going to go back to JAMA Size. If you want to translate that, Dr. D. Then I'm
1: going to go back. เมื่อเข้าไปคลิกดูแล้วนะก็จะเห็นว่ามันแสดงว่าไดรเวอร์ของเราตรงนั้นมันไปอยู่ที่พอร์ตเล็กที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ในกรณีของเขาก็เป็นพอร์ตที่001นะครับก็จำตัวเลขนี้ไว้นะครับเผื่อว่าเวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วมีปัญหาไว้จะได้เวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วว่าพอร์ตที่เราจะชักงานมันเป็นพอร์ตเท่าไหร่นะครับพอร์ตที่ก็จะเป็นการรันตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นการรันตัวโปรแกรม Thank you Blake go ahead please
0: Thank you Dr. D Thank you Blake so I'm going to close this nowThank you, Dr. D. Thank you. All right, and now I'm going to go to my desktop and open up. All right, and now JAMA Size. I'm going to go to my desktop and open up, which is now JAMA Size located on my desktop. Which is now and located on my desktop. Search for it because it's kind of a mess, but I have it right here. Search for it because it's kind of a mess, but I have it right here. Right, so now I'm loading JAMA Size right now. So now I'm loading JAMA Size right now.
1: Right,
0: so, now loading JAMA Size right now. Right. So you can just double click where it's on your desktop.
1: ครับ so you can just ใช้เวลานิดนึงมาแล้วครับใช้เวลานิดนึงมาแล้วครับ
0: โอเค so now that JAMA Size is up so A couple different things can happen. Usually the first time you install, when I'm about to show you, will pop up automatically. But for me, because I've installed it so many times and uninstalled it so many times, it doesn't pop up automatically. So all I do is I go to Files and then go run the Source Configuration Wizard. And so if that happens to you where it doesn't pop up, you can do this as well. But usually this will pop up automatically, this window that I'm showing right now. I'm going to go ahead and translate that, Dr. D.
1: เวลาติดตั้งเขาเนี่ยแล้วรันโปรแกรมเนี่ย

0: ติดตั้งมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ของเขาเนื่องจากว่าเขาทำการติดตั้งคงทดสอบไว้หลายครั้งนะครับเพื่อเตรียมการ demonstration
1: ทดสอบไว้หลายครั้ง
0: มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็คลิกเปิดโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ไปดู source configuration อะไรต่างๆก็คือไปกำหนดว่าตัวของแหล่งข้อมูลที่จะบันทึกที่จะเรียกเข้ามาเนี่ยจะใช้ตัวไหนนะครับ
1: ที่จะบันทึกที่จะเรียก
0: คอยว่าการจะใช้ตัวไหนนะครับ Thank you Blake Go ahead
2: Thank you Dr. D Okay so now what I'm going to do is I'm going to go ahead and configure JAMA size so that I can look at the data that's being displayed from this seismometer and so we can show some data that's being displayed from two other seismometers located all across the world So I am going to push nextSo and then it's going to ask me for the type of seismometer. The type of seismometer is going to be the TC1. I'm going to go ahead and let you translate, Dr. D.
0: ครับจากนั้นเมื่อเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้ในการที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็จะทำการดูนะครับเราจะไปดูแล้วล่ะข้อมูลที่เราบันทึกได้จากตัว Slinky Seismometer ของเรามันจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปขอดูนะครับการบันทึกจากseismometer จากที่บันทึกทั่วโลกแล้วแต่เราสนใจนะครับซึ่งเขาก็เริ่มที่จะเข้าไปทำการดูข้อมูลของเราซึ่งในนั้นโมเดลที่ใส่เข้าไปก็จะเป็น TC1 นะครับ TC1 ก็คือโมเดลของ Slinky Seismometer ของเรานะครับ Thank you, Blake. Go ahead.
2: Thank you, Dr. D. Yeah, and let's just look at, there's three options here. One is to have the machine auto-detect this seismometer, which I recommend. That's clear. If you click these other two, you have to use the port number that I told you to record before. So I'm just going to have it auto-detect TC1 seismometer. So I click this and I choose that. Okay. And then I press next. And it's going to automatically detect the device. And then I press next. And it's going to show TC1 and COM6 is my seismometer. And it's going to show I'm going to go ahead and translate that. COM6 is my seismometer.
0: ครับเมื่อเข้าไปคลิกตรงตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณคือ TC1 แล้วนะครับเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับในนั้นก็จะแจ้งว่า TC1 on COM6 นะครับก็คือ COM numberCOM6 นะครับที่เขาตรวจวัดได้นะครับThank you Blake Go ahead please

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทิศไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นพี่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
0: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศกิตติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยณีเทียมอมพร
0: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับเจริญชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremony Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over the significant event, which together with the Royal Cultivating Ceremony aim at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system.Or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
0: ที่บริเวณทำพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลนับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสศิลาทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเรียนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขกลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะและทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีเสวตและนางสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนางสาวสรัญญาทองคำ
1: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนาค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือนกับวันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคม

0: ที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้เวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์8:09 นถึงเวลา8:39 นค่ะจากนั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์จากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลออกพลีพระบาทถวายบังคมแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พรามจะได้เสียงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพรามพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 ค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ญาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
0: ค่ะหากหยิบได้ผ้าสี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที
1: ่ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสียงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้าหกคืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสียงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
0: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วง

0: เลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิค่ะและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ
0: โดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพระโคพอนั้นมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบ210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
1: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
0: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
1: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

ข้าพระพุทธเจ้านายกองค์การประชุมนายกองค์การพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะบอกขอเดชะจงเดชะ

0: ในพระราชพิธีพืชมงคลสรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์ไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลสรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ
1: จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับ
0: โดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลสรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับค่ะ
1: ปัจจุบันนะคะพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
0: โดยเทพีคู่หาบทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะส่วนเทพีคู่หาบเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
1: ซึ่งขบวนของพระยาแรกนาก็จะยาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้พระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะ

0: ที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีสรดพระนางคันแรกนาขวัญทุกปีค่ะ
1: Center of the yoke is a Garuda brass beak, Yanaga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on a lotus base.
0: มือขวาถือพระแสงประตักพระบัณฑิตถือพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพญาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพราหมณ์จะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้ทุกพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาที่เดินไถทั้งหมด9รอบนะคะ
2: โดยในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัตรหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการขัดการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
0: ซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะ
2: ชมจะได้ยินการประโคมดุริยางค์ดนตรีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะโหรหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะบดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคมเวียนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีและสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโด ยวงปี่พาทพิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวงปี่พาทพิธีจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาทที่นำมาใช้ประโคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีสรุปพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่าเพลงเชิดฉานนั้นเป็นเพลงหน้าพาทสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาทที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
3: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เก็บรักษาเอาไว้เชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
2: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าปุพพันนะหรือบุพพันนะหรือบุพพันชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพันนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพันนะปรณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ
3: สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569

0: คะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ค่ะได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ79เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ85เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ99หอมคลองหลวง72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันธุ์กอขอ26หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งในแต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวเจ้าหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันธุ์กอขอ6นั้นเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบทงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งได้ดีอีกพันธุ์หนึ่งค่ะพันธุ์กอขอ79นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบทงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันธุ์กอขอ85นั้นเป็นข้าวเจ้าต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันธุ์กอขอ26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันธุ์กอขอ99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันธุ์สุดท้ายคือพันธุ์กอขอ109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะ
1: สารงานโครงการพระราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์รวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลงนาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงชัยนาทนครราชสีมาพัท

พัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาปรับใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะ

สำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระอุสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าโบสถ์พราหมณ์ซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพรักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าโจเวตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดาสองพระหัตถ์นะคะพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์หนึ่งถือแส้หรือถือพระขันธ์เทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือกันค่ะว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของพระภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจเวตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญค่ะพูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคราชในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายก็คือคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่า

เป็นอาหารหลักของคนไทยแต่ว่ายังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ามกลางวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี้นะคะพระราชพิธีเพื่อชมงคลสำหรับพระนางคันแรกนาขวัญก็ถือว่าเป็นสายใยสำคัญที่เชื่อมโยงพระมหากรุณาของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับจิตใจของประสบนิกรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่เพียงเฉพาะชาวนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเกษตรกรทุกแขนงอีกด้วยค่ะโดยย้อนกลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาภิเษกและจัดเป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

บ9รอบแล้วนะคะทั้งหมด9รอบค่ะพญาแร่งนาและเทพีจะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งพราหมณ์ก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึงผลไม้ซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่ากินข้าวหรือข้าวโพดนั้นจะบริบูรณ์ดีค่ะ

0: สมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสกทายของพระโคค่ะ
1: เนื่องจากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดักวนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ขณะเดียวกันนะคะเจ้าพนักงานก็ปลดแอกพระโคเพื่อเตรียมจะนำพระโคไปยืนพร้อมที่หน้าพระพลาที่ประทับรอเสียงทายของกินเจ็ดสิบค่ะ

ำหรับในปีนี้นะคะกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกกระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือกระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่กระโคพอและกระโคเพียงค่ะส่วนกระโคสำรอง1คู่คือกระโคเพิ่มและกระโคพูนสำหรับพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีอายุ14ปีพระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ

0: ขณะนี้พราหมณ์กำลังนำของกิน7สิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกิน7สิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะหากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจให้การเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โพศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระ

โคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโอรสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดินชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิละวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกษรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลพันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันวงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันกลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตมาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจ
วิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลง

จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายอันนุ่งของพญาแรกนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทับสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพฤชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยนะคะเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีความเป็นผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการยาตราของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นขณะนี้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ณะนี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

0: และในอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จด้วยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายมงคลทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
1: โดยโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดาระโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาดด้วย

พระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสรรสร้างต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันให้เห็นการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระ

0: เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดากล่าวว่าวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะ
1: ดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่น้อมนำไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดี หรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัน

0: และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในราคาเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกโดยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธีในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานด้วยจากการ

0: ทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะนี้นะคะคือการถ่ายทอดราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะในวันนี้ดิฉันปิยะมีเทียนอมพรและคุณกมลวรรณสุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน

0: สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาระดับก่อนในระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าT เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UX T ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาครับรวมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยของบ้านเรานะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมาเลยครับเราอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวากรุงเทพมหานครนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากศน.เขตยานาวานะครับซึ่งกศน.เขตยานาวาเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ศูนย์กศน.เขตยานาวาแห่งนี้ได้มีการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการได้นำผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน่าสนใจมากทีเดียวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวานะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุชคำดีบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้อำนวยการครับวันนี้นี่เรามาอยู่กันที่กศน.เขตยานาวาที่เดิมแต่ว่าอาจจะข้ามฟากมานิดนึงนะครับตรงนี้คือส่วนตรงไหนครับผมครับ
1: ตรงนี้ก็คือของชุมชนวัดคลองโพมส่วนของแฝงช่องนนทรีเขตยานาวาเหมือนกันในพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: ผอ.ครับซึ่งที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษครับถึงพาผมแล้วก็คุณผู้ชมมาในวันนี้ครับ
1: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสืบเนื่องจากเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้แหละแล้วก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวชวนไปดูไปชมกันดีกว่าไหมคะ
0: ได้เลยครับผอ.ครับยินดีมากเลยครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ตรงนี้คือเขียนว่าการสานกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคืออะไรครับกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคร
2: ับ อันนี้มันเป็นอเนกประสงค์ค่ะคือว่าจากแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นก็หันมาใช้แบบนี้มันสะดวกค่ะมันเบาแล้วมันก็ดีประหยัดมันประหยัดค่ะแล้วมันไม่แตกนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
2: มันทนเป็น10ปีเลยค่ะ
0: คือปกติกระถางต้นไม้เราก็จะใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็มีโอกาสที่จะแตก
2: แตก
0: เราก็เลยมีการผลิต
3: ประยุกต์ใหม่ประยุกต์ใช้ใหม
0: ่ตรงนี้ขึ้นมา

0: คุณพี่ครับ
1: ก็มันก็ยากอยู่ค่ะ
0: ก็ยากอยู่นะครับก็ใช้
1: แล้วก็มีเวลาให้มัน
0: ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยนะครับ
1: อันนี้วันนี้ก็ทำเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
2: มันมีแบบ
0: โ
2: อ้ค่ะ
1: มันมีแบบมาแล้วก็มีอันพวกนี
0: ้คุณพี่ครับสนับสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
1: ประมาณ
2: ยังไม่ได้ติด
1: มันใช่ที่อาจารย์ก็ว่า50บาทเนาะ
0: 50บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดจำหน่าย
1: จ้ะตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่าย
0: โอ้โหนี่ผมว่าถ้าเกิดขายมาจริงๆนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะจะขายดีเลยทีเดียวนะครับ
1: ไม่แพงค่ะ50บาท
0: ลงทุนครั้งเดียวมีคนจองแล้วยังเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เหมาหมดเลยครับนี่ครับจุดต่อมาครับตรงนี้นี่คืออะไรครับ
1: ก็คือเครื่องพิมพ์พวกนี้แหละเครื่องแบบอันนี้แหละ
0: อ๋อ
3: สอนทำด้วยนะครับใครสนใจก็มาเรียนรู้กับเราได
0: ้มีการสอนทำตรงนี้นะครับเป็นก็คือการสร้างแบบกระถางต้นไม้จริงๆแล้วมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมฮะ
4: ได้
0: เป็นได้หมดเลยนะครับ
1: น
0: ี่นะครับโอ้นี่นะครับ
4: เป็นโครงสร้าง
0: ครับโครงสร้าง
4: เราต้องทำโครงสร้างขึ้นมาก่อน
0: ครับ
4: แล้วก็ทำให้เดี๋ยวลูกขนาดนี้แล้วก็ทำให้โตกว่านี้ก็ได
0: ้ครับ
4: ทำเป็นใหญ่ๆ
0: โอ้นี่มีเส้นในการคำนวณอย่างดีด้วยนะครับเนี่ย
4: ต้องคำนวณกันหมดเลย
0: ครับ
4: มันจะได้ออกเป็นลูกร่างขึ้นมาเราต้องวัดก่อน
1: วัดก่อนแล้วก็ให้มันออกมาแบบ
0: ครับตอนที่ทำชิ้นแรกเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้แบบเป็นโครงสร้างที
4: ่
0: มาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยครับ
4: เราตอนแรกๆเราก็ใช้เวลา3ชั่วโมง
0: ครับ
2: แรกนะ
4: ครับ
0: ลองผิดลองถูกมานานไหมครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ
4: ก็นานครับ
0: นานเหมือนกันนะครับ
4: ใช้เวลานาน
0: ใช่ครับ
4: เป็นอาทิตย์อ
0: ่
4: ะ
0: เป็นอาทิตย์เลยนะครับ
4: ตัดแล้วตัดดิ
0: เสียไม้ไปหลายอันเลยนะครับแล้วไม้นี่มาจากไหนนะครับคุณพี่ครับ
4: ก็ไปหาซื้อร้านขายของเก่าร้านไม้ร้าน
0: ก็คือใช้วัสดุเก่าที
3: ่มี
0: ใ
3: ช้งานแล้วแล้วก็
0: พวกเฟอร์นิเจอร์มือสองตรงนี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้วนำมาประยุกต์ใช
4: ้
0: ซ้ำได้อีกนะครับเอาละครับจากกระถางต้นไม้แล้วก็แบบการสร้างแบบกระถางต้นไม้เครื่องงานไม้นะครับมาสู่นึ่งนี่ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ
5: ครับนี่นะครับอันนี้เป็นปุ๋ย
0: สวัสดีคุณพี่คร
5: ับ สวัสดีครับผม
0: เมื่อกี้คุณพี่นี่พยายามส่งเสียงช่วยพี่ๆ
5: ก็นำเสนอครับเพราะว่าทางกศน.ยะลาวาเราผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับแล้วก็สอนให้กับชุมชนได้ผลิตปุ๋ยและเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกนะครับ
0: นี่นะครับ
5: นะครับเป็นขี้ของไส้เดือน 100% เลยนะครับ
0: เป็นมูลของไส้เดือนนะครับคุณพี่ครับออกทีวีครับเราจะพูดขี้เครื่องไม่ได้คร
5: ับ
0: เดี๋ย
5: วผมรู้จักว่าไอ้มูลเป็นยังไงนะครับ
0: มูลไส้เดือนนะคร
5: ับ
0: ภาษาชาวบ้านก็ขี้ไส้เดือนเนี่ยแหละคร
5: ับเราก็สอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับเพ
0: ื
5: ่อผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเราตัดวงจรปุ๋ยเคมีซึ่งทำให้ดินเสียนะครับพอใส่ตัวนี้ไปมีทั้งฮอร์โมนโพแทสเซียมนะครับแล้วมีธาตุอาหารครบและที่สำคัญที่ปุ๋ยเคมีมีคือมีฮอร์โมนครับ
0: ครับ
5: ทำให้พืชแตกยอดแตกดอกแตกใบครับผม
0: โอ้นี่คือมีการทดลองใช้
5: ทดลองหมดเลยครับ
0: จริงๆแล้วนะครับ
5: นี่รอบๆตัวเราที่เห็นเลยนะครับนี่คือผักที่ใช้มูลไส้เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับต้นหอมผักชีผักคะน้าใบมะกรูดพริกนะครับคือทุกอย่างที่มันจะเผ็ดมันก็จะเผ็ดไอ้ที่มันไม่ฉุนมันก็จะฉุนครับเขาจะมาทำให้พันธุกรรมพืชเด่นในด้านไหนนะครับ
0: นี่ก็คือปลูกกลางเมืองตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับปลูกในกระถางที่แบบว่าใช้กระถางใช้จากยางรถยนต
5: ์ใช่ใช่ครับ
0: ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นะครับก็จะมีคุณผู้ชมก็จะมีวิธีการใช้นะครับมีประโยชน์นะครับนี่ฮะนี่ทำกันเองเลยเหรอครับคุณพี่
5: ทำกันเองครับแล้วก็สอนชุมชนด้วยครับคุณลุงครับเนี่ยฮะ
0: คุณลุงลำปางนี่คือท่านไหนคุณลุงลำปางนะครับโอ้โหนะครับ
5: คนเพาะเลี้ยงเลยครับ
0: แหมไม่ธรรมดาซึ่งเรามีวิธีการเลี้ยงให้ดูด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะพาไปดูกันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วปุ๋ยนี่
5: อันนี้คือ
0: ขายแพงไหมครับคุณพี่
5: ไม่แพงครับผม
2: ไม่แพงโลละ60บาท
5: โลละ60บาท
0: โลละ60บาทนะครับ
5: ราคาปีกเลยครับ
0: ราคาปลีก
5: ราคาปลีกคือ60บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อเยอะก็ลดราคาได้อีกครับราคาส่งและที่สำคัญต้องย้ำครับเป็นขี้ไส้เดือน 100% นะครับไม่มีดินผสมนะครับ
0: ไม่มีดินผสมแน่นอนมูลไส้เดือนนะครับ 60บาทแล้วขายดีไหมครับผมอยากทราบครับเผื่อถ้าเกิดขายดีไหมผมจะลาออกมาขายกับคุณพี่เลยครับ
5: แน่นอนครับ
2: อย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพ
5: นะแล้วส่งเสริมครับส่งเสริม
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพี่ไปสอนผมเดี๋ยวผม
5: อันนี้ใส่ทั้งดินนะครับอันนี้เราก็ผลิตจากปุ๋ยนี่ก็แปรรูปมาเป็นฮอร์โมนได้อีกครับ
0: นี่นะครับ
2: น้ำหม
0: ัก
2: มูล
0: นะครับ
5: เป็นฮอร์โมนครับผม
0: ดื่มได้เลยใช่ไหมครับคุณพี่ครับ
5: ใช่ครับ
0: จุ่มได้หรอ
5: ไม่ใช่ครับสลับพืชครับ
0: สลับพืชนะคร
5: ับ อันนี้ทำให้ติดดอกออกผลและผิใบนะครับเราทดลองใช้กับผักหวานทดลองใช้กับต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์ที่บอกว่ามันไม่แตกยอดไม่ออกดอก
2: ใช่ดี
5: หนึ่งขวดผสมน้ำได้10ขวดนะครับฉีดปุ๊บ นับไปอีก3 วันเริ่มมีตาดอกเลยครับตายอดตาดอก

0: ประมาณนี้ครับ
1: โอ้การันตีเลยครับ3วันขึ้นแน่นอน
0: มันจะมีจะเห็นปุ่มๆเข้ามาเลย
2: ครับ
0: ใช่ครับเพราะมันมีกลิ่น
2: ป้องกันนะไม่ใช่ถ้ามะเร็งกัดถ้ามะเร็งกัดกินใบแล้วไม่ได
1: ้เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน
0: ใช่ครับ
1: ในพื้นที่เขตกศน.ยานาวานะครับ
0: ได้2อย่างเลยครับได้ทั้งปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ

0: มาตรงนี้คือเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติแบบระบบน้ำหมุนเวียนตรงนี้คืออะไรครับผอ.ครับ
1: คือเครื่องเพาะถั่วงอกเราทุกคนชอบกินถั่วงอกกันนะ
0: ผมชอบกินมากครับ
1: นั่นแหละที่ในตลาดเราเห็นไหมเราซื้อข้าวสวยเลย
0: ครับ
1: แต่รู้ไหมเขาใส่สารอะไร
2: สาร
1: พอกขาวเราคือคิดทำเครื่องเพาะถั่วงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเพาะถั่วงอกเอง
0: โอ้โห
1: ใช้เองในท้องถิ่นของเราเอง
0: บริโภคกันเองเลยนะครับ
1: ชิ้นนี้มาจากโครงงานของนักศึกษานี่ท่านเป็นนักศึกษากศน.นะคะ
0: โอ้โหท่านนักศึกษานะครับ
1: นักศึกษาแล้ว
0: เป็นลูกศิษย์พออีกทีใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วเราไปประกวดได้รับรางวัลที่หนึ่งเลย
0: รับรางวัลได้ที่หนึ่งนะครับ
1: นี่นะ
0: ทำเองนะครับ
1: ทำเองเนี่ยลุงทำเอง
2: เนี่ย
0: คุณลุงเริ่มต้นทำไมถึงคิดที่จะสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเครื่องนี้ขึ้นมาครับ
3: พอดีท่านผอ.เขาจะหาวิธีแบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษนะครับที่ทำไงน้ำหมุนเวียนเราใช้ระบบน้ำหมุนเวียน
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ว่าเมื่อก่อนเราก็ทำเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำแบบน
0: ี้
3: เราจะเจาะรูเจาะรูครับลดเอา
0: อ๋อเจาะรูแล้วก็ลดเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับแต่ทีนี้เรามาคนคิดเอาฝักบัว
0: แต่ผมขออนุญาตให้กล้องเห็นด้วยนะครับนี่นะครับ
3: เป็นฝักมาต่อ
0: ต
3: ่อทำจะดูดจะเป็นมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ตัวนี
0: ้เป็นมอเตอร์อย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆตู้ปลาอย่างนี้หรือเปล่าคร
3: ับ ครับมอเตอร์ตู้ปลาแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่ EM
0: โอ้โหนี่เป็นแบบว่า
1: ลดเลย
0: ไทยประดิษฐ์เลยใช่ไหมครับโอ้คุณลุงประดิษฐ์เองเลยครับขอจับมือเลยครับลุงครับสุดยอดมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นปลาชาวบ้านเลยนะครับแล้วองค์ความรู้พวกนี้นี่ลุงเอามาจากไหนครับ
3: ก็
1: อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเรามาคุยกัน
3: แล้วก็มาดูแล้วก็มาปรึกษากัน
0: ครับแล้วเป็นไงครับขึ้นดีไหมครับถั่วงอก
3: ขึ้นก็
1: ดีมาก
3: นี่อย่างเงี้ย
1: เราไปขายที่
2: เปิดดูนะครับ
1: เหมือนกัน
2: เปิดระเบา
3: เปิดมันจะเป็นชั้น
0: โอ้
1: ทำไม
2: 3วันได้ทานครับผม
3: สามวัน
2: ได้ทานนะครับ
0: 3วันได้ทานเลยนะครับ
2: ได้ทานครับมาต้องมานั่งคอยรดน้ำครับ
0: ไม่ธรรมดานี่เอาขึ้นมาโชว์ได้ใช่ไหมครับ
3: ได้
0: จะไม่เสียนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับอัน
1: น
0: ี้
1: แค่วันครึ่งเน
3: า
1: ะ
3: วันครึ่ง
1: วันครึ่งในทำเมื่อวาน
0: ทำเมื่อวานด้วยนะครับโอ้โห
1: วันครึ่งแถวแล้วก
0: ็แสดงว่าระบบอัตโนมัตินี่ใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นถังนะครับทุกอย่าง40ตะกร้าทุกอย่าง20นะครับแล้วก็ฝักบัวผมว่าทุกอย่าง20เหมือนกันแล้วก็มีระบบมอเตอร
1: ์
0: ซึ่งเป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากระบบมอเตอร์ตู้ปลาประมาณอย่างนั้นนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้เพื
1: ่อ
0: สร้างอาชีพเราได้เลยทีเดียวที่นี่ถ้าเกิดแบบมีหลายถังขึ้นมานี่ผมเป็นโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยคุณพี่ครับ
2: ใช่ครับ
1: ถังเราก็จำหน่ายได้ถ้าใครสั่งเราก็ทำให้
0: โอ้
3: เราจำหน่ายด้วย
0: ครับผมที่สำคัญนะครับก็คือเราไม่ได้สนใจในเรื่องรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาแต่ก็คือเป็นองค์ความรู้เป็นความรู้ที่จะ
1: เราจะให้ความรู้มากกว่า
0: ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเย่ครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะขอเข้ามาฝึกอยากจะทำอย่างเงี้ยครับยินดีสอนให้
1: ยินดีไหม
0: ไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสอนให้ฟรีเลย
3: ฟรีครับ
0: อาจจะมีค่าอุปกรณ์นิดหน่อยอาจจะต้องช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินซื้อมานะครับ
1: ถ้าเขาซื้อมาเราประกอบให้เลย
0: โอเคครับ
1: ถ้าเขาซื้อมา
3: ถ้าเขาซื้อมาแล้วก็ประกอบให้เลย
0: ซึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะดูอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ราคาที่ไม่แพงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราดูมาเป็นการประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยนะครับกับชุมชนแห่งนี้ที่นี่เมื่อกี้เราค้างกันที่มูลไส้เดือนทราบว่ามีไส้เดือนคอนโดด้วยนะครับมันเป็นยังไงไส้เดือนคอนโดไส้เดือนมันอยู่บนคอนโดหรือเปล่าครับนี่ครับ
2: เราดัดมาเพื่อชุมชนเมืองนะครับ
0: ตรงนี้เลยนะครับ
2: นี่แหละครับผม
0: คือปกติการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่ครับผม
0: คุณพี่ก็เลยประยุกต์เอาอย่างนี้นำมาใส่กะละมังนี่แหละแล้วทำขึ้นไปเป็นชั้นๆ
2: ใช่ครับนี่แหละครับ
1: วันที่คาทิก
2: แล้วก็พอเราใช้10วันแล้วก็ปาดปุ๋ยครับปาดปุ๋ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เรา
0: ครับ
2: 10วันปาดปุ๋ยใส่ต้นไม้เรานะครับคนมาเห็นงามปุ๊บเขาก็อยากใส่อะไรงามใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือ นก็เลยก็เป็นช่องทางการขายเพื่อผลิตให
0: ้
2: เงินเข้ามาสู่บ้านของเรานะครับและที่สำคัญนะครับมีอาหารปกติเราจะทิ้งใช่ไหมครับ
0: โอ้เนี่ยครับ
2: นี่อาหารเสริมครับ
0: นี่
2: ขูดใช่ไหมครับคุณลุงขูดเงี้ยครับขูดแล้ว

0: ก็มาใส่อะคูริโชนะครับ
1: ให้อาหารเป็นออฟเซต
0: นี่ครับที่มันช้ำเสียอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นส่วนที่ปกติเวลาเรากินแตงโมกันแล้วก็หรือผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทิ้งไป
0: ใช่ครับ
1: พวกเนี้ยครับเป็นอาหารหลักเลยของไส้เดือนตรงนี้นะครับ
0: วิตามินครับผม
1: แล้วเขาอยู่ได้สบายใช่ไหมครับอยู่ในคอนโดแบบนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นไส้เดือนของสังคมเมืองมากๆเลยนะครับอย
0: ู่
1: แม้กระทั่งไส้เดือนยังอยู่ในคอนโดเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: เนี่ยขูดคุณเงี้ยนะครับแล้วเขาจะขึ้นมากินครับตอนคืน
1: นี่เอาคือเอาช้อนขูดอย่างนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับขูดเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองขูดดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับลองขูด
1: ให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับ
0: เนี่ยครับ
1: ก็คือขูดปกติเลยนี่แหละครับช้อนขูดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้ำยังเยอะอยู่เลย
0: ลูกเราลูกของเราอยู่ใต้ดินครับ
1: ลูกเราอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้นะฮะ
2: เอาลูกให้ดูดิลูกเอาลูกให้ดู
0: เอาลูกให้ดูครับลูกเราน่ารักมากครับไม่กัดครับถ้าเดือดมีฟันนะครับ
1: นี่นะครับ
0: นี่นะครับ
1: อันนี้ตั้งชื่อไว้ว่าชื่ออะไรครับคุณพี่ครับ
0: อันนี้ชื่อส้มฉุนครับ
1: มีชื่อด้วยครับคุณพี่แหมเล่นกับผมเลยนะครับ
0: ชื่อไทยๆครับ
1: แต่น้องไหลของก็สามารถทำเงินได้กับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความรู้ให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นอกจากไซเดือนคอนโดตรงนี้แล้ว
0: เราถ้าเกิดว่าต้องการเรามีสวนเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เพิ่งมีพื้นที่เยอะต้นไม้เยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวงบ่อเลี้ยงครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูครับผม
1: ต้องไปดูแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยป่ะครับครับ
0: แล้วมันลุยสวนกันเลยครับ
1: ด้านนี้นะครับลุยสวนกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางคณะของศูนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือกศนยันเขตยานาวาเนี่ยครับได้พาผมเนี่ยลัดเลาะมาตามชุมชนวัดคลองภูมินะครับ
1: แขวงช่องนนทรี
0: แขวงช่องนนทรีซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับจากด้านนอกเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นโรงงานเป็นอะไรเข้ามาด้านในเป็นสวนเป็นสวนย่อมๆขนาดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับมีพืชผักต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมทราบมาว่าพืชผักรอบๆบริเวณนี้ก็มาจาก
2: การใช้ปุ๋ยมุสเดือนเช่นกันครับ
0: มุสเดือนนะครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรเป็นมะม่วงมะนาวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเราใช้ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยมุสเดือนครับผม
0: ครับผม
2: ซึ่งมันปลอดสารพิษอย่างเด็ดขาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสังเกตดินเห็นไหมครับ
0: ครับ
2: ดินบริเวณนี้จะดำเห็นไหมครับไม่มีคราบของสารเคมีตกค้างอยู่เลยนะครับแล้วมาดูนี่ก็คือว่าทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตนะครับสำหรับคนที่มีสวนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูและเป็นแหล่งที่เรียนรู้นะครับมาดูวงบอกกันเลยครับสำหรับที่อยู่ไส้เดือนเราคร
0: ับ ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: เป็นบริเวณการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF AF นี่อะไรครับ
2: แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับผม
0: อ๋อ
2: ไม่ใช่ดาราหนังไม่ใช่ร้องนะครับ
0: ไม่ใช่ประกวดร้องเพลงใช่ไหม
2: ครับผม
0: ซึ่งบริเวณด้านนี้ก็คือมีบ่อของบ่อการเลี้ยงไส้เดือน
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกบ่อวงอะไรนะครับ
2: วงซีเมนต์ครับอันนี้เป็นบ่อวงซีเมนต
0: ์บ่อวงซีเมนต์ที่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนอยู่รายล้อมรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: อย่างด้านหน้าของเรานี้ก็
2: อันนี้เป็น
0: ใช่เหมือนกัน
2: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมคือไส้เดือนเขาน่ารักมากนะครับ เขากินอาหารข้างล่างแล้วเขามาขี้ข้างบนกลัวเราจะหาขี้เขาไม่เจ
0: อ
2: ขี้ก็คือปุ๋ยครับปุ๋ยมุสไส้เดือนนะครับ
0: นี่ขนาดไส้เดือนอย่างนี้เราเขายังคิดถึงเราขนาดนี้เลยนะคร
2: ับเรารักขนาดนี้ครับ
0: ครับผม
2: ไอ้ที่จกนี่ไม่กินนะเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันนะครับ
2: นี่ไม่กินนะครับ
0: ไส้เดือนนะ
2: เขาขี้ข้างล่างนะครับเขาก็แบบ
0: ขี้ข้างล่าง
2: ทางล่าง
0: แล้วก็มาถ่ายข้างบนนะครับ
2: ถ่ายข้างบนครับ
0: ครับผม
2: เห็นไหมครับนั่นแหละครับตัวเขาอยู่นี่นะครับเราปาวิธีการเก็บปุ๋ยนะครับปา
0: ถ้าคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้น่าจะเห็นน้องไส้เดือนนะครับโผล่ขึ้นมา
2: ก็นะครับ
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่แหละครับแอฟริกันไนท์คอลเลอร์สายพันธุ์แท้ครับ
0: นี่นะครับ
1: ใหญ่มาก
0: ทำไมไส้เดือนมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับคุณพี่
2: ก็มีหลายสายพันธุ์ครับผมจากการทดลองเอาไส้เดือนของบ้านเราไส้เดือนสีชมพูมาเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ประมาณ2เดือนคือเขาไม่กินไม่ขี้ผมคิดว่าตัวใหญ่แล้วแต่กินแล้วขี้ปรากฏว่าก
1: ินแล้วนอน
2: กินแล้วนอนครับ ตัวละใหญ่ก็เลยไปหาตาม
0: ไม่ถ่ายเลยนะครับ
2: ตามชุมชน
0: ครับ
2: มาทดลองอยู่เกือบปีครับปรากฏว่าไม่ได้แล้วเราต้องมันไม่กินไม่ขี้ไม่ถ่ายเราต้องลงทุนก็เลยเราไปซื้อพันธุ์ไส้เดือนแอฟริกันไนท์คอลเลอร์ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: ครับ
2: แล้วทาง
0: ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนกันครับมาดูว่าเราควรที่จะเอาไส้เดือนสายพันธุ์มาเลี้ยงครับปรากฏว่าเป็นแอฟริกันไนท์คอลเลอร์เขากินเก่งขี้เก่งแล้วก็ผสมพันธุ์เก่ง10วันก็นี่คือ10วันคือเขาให้ปุ๋ยเลย
0: ครับผม
2: ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเราแล้วประมาณเนี้ย10วันทั้งบ่อได้ขี้ได้แค่นี้ครับ
0: นี่ครับ
2: นี่แหละครับ
1: กว่าน
2: ี่แหละครับเนี่ย10วันดูดิครับ
0: อันนี้คือปุ๋ยเท่านั้นเลยเหรอครับคุณพี่ครับ
1: อันนี้วันนี้คือปุ๋ย
2: ปุ๋ยครับ
1: วันนี้คือปุ๋ย
2: เห็นไหมครับแล้วเขาเป็นสัตว์สองเพศนะครับตัวหนึ่งสามารถท้องได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วย
1: เห็นไหมครับ
2: คือเลี้ยง1เดือนคูณ2

0: ครับสมมติเราบ่อเนี่ยใส่1กิโลใช่ไหมครับพอครบ1เดือนก็เป็น3กิโลครับ
1: โอ้โห
0: เตรียมขยายวงบ่อเลยครับ
1: สรรพคุณเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ
0: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เตรียมขยายบ่อนะครับเตรียมขยายบ่อใส่พอใส่รองงดงามใช่ไหมพืชผักผลไม้เราติดไปเลยครับว่าผลไม้เราใช้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับเพราะมันหวาน
2: ตอนนี้เราขยายวงบ่อได้กี่วงนะ
3: 15วง
2: 15วงแล้วค่ะ
1: บริเวณบ่อที่อยู่รอบๆตรงนี้มีทั้งหมด15วงเลยนะครับ15วงนี้ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมีจำนวนปริมาณ
0: ก็
1: กี่ท่านครับ
0: วงนึงเราใส่วงนึงเราใส่1โลครับ
2: 1โลครึ่งโล
0: 1โลก็ประมาณ 1,000 ตัว
1: 1,000 ตัวนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: 1,000 ตัวต่อ1วง
0: ใช่ครับผม
1: 15
0: 10วัน10วันได้ปุ๋ยประมาณนี
1: ้15วงก็คูณ 1,000 ไปนะครับ
2: เท่าไหร่ 15,000
1: ผมตกเลขครับ
0: 15,000ครับ
1: 15,000นะครับ
0: ครับ
1: ผมโอ้ยมีประชากรของไส้เดือนอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับ
2: เราลงทุนครั้งเดียวนะเราลงทุนครั้งเดียวเลยที่เราขยายพันธุ์อย่างเดียวค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เวลาของรายการก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหัดนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเก็บมูลไส้เดือนใช่ไหมครับนะครับคุณผู้ชมครับผมเองนี่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมในการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้จริงๆเพราะว่าเรามีการเรียนรู้หลายแบบมากซึ่งมันเป็นทั้งการลองผิดลองถูกจากคนในชุมชนเองทั้งการหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือตำราต่างๆเนี่ยก็หรือว่า
0: ทดลองกว่าจะมาได้ขนาดนี้ต้องทดลองครับ
1: ครับ
0: มันจะเป็นการหมักขี้วัวนะครับเริ่มแรกผมใช้3วันปรากฏว่าพอไส้เดือน3วันปุ๊บหนีครับมันร้อน
1: ครับ
0: เพิ่มมาเป็นปานก็ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าสรุปแล้ว7วันถึง10วันดีมากครับ
1: ครับ
0: มันไม่ร้อนแล้วไส้เดือนเค้ามันจากขี้วัวแข็งๆนะครับเอามาแช่น้ํา10วันเนี่ยมันจะยุ่ยเริ่มนิ่มแล้วก็มาบี้บี้ใส่ไส้เดือนก็เข้ามากินครับเป็นสัตว์ที่มีฟันนะครับก็ใช้น้ําลายบ้วนออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยแบบนี่แหละครับจะออก
1: โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้จากการลองผิดลองถูกนะครับ
0: ใช่ครับต้องลองมาก่อนเลย
1: คือบอกว่าเรียกง่ายๆว่า
0: ไปดูเน็ตเขาก็ไม่บอกหมดไม่บอกหมดแล้วต้องทดลองเองทดลองด้วยลองผิดลอง
1: อยากจะให้ผอ.ทิ้งท้ายครับถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนอาจจะอยู่ในละแวกนี้หรือมาจากต่างจังหวัดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่นักศึกษาในเขตก็เนี้ยยินดีใช่ไหมครับฝากทิ้งท้ายนะครับให้คุณผู้ชมที่สนใจมาศึกษาความรู้ตรงทั้งหมดเนี่ยครับ
4: ค่ะขอฝากนะคะผู้ที่ชมรายการทุกท่านในวันนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ตรงนี้อยู่ที่ชุมชนวัดคลองภูมินะคะแฝงช่องนนทรีถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน
1: ครับ
4: ที่นี่ยินดีมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไม่ว่าคนจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรือคนที่ชมรายการนี้อยู่ก็ตาม
1: ครับ
4: กศน.เขตยานาวายินดีทุกท่านที่มาให้ความรู้โดยที่ไม่ปิดบังแม้แต่นิดเดียวเลยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเราลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วสิ่งที่เราให้เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ทางนี้อินดีมากค่ะ
1: ครับผมก็จะถ้ามาที่นี่ก็จะเจอผอ.นะครับรออยู่แล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับสแตนบายรออยู่ตลอดนะครับสามารถที่จะเข้ามาหากันได้เลยคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือการเรียนรู้องค์ความรู้การหาความรู้ทุกอย่างนะครับที่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่กศน.เขตยานาวาหรือว่าในทุกๆที่นะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความรู้ที่เราได้แน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งพิเศษและเป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจะต้องนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการยกระดับ educate วงการการศึกษาของไทยของเราต่อไปวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผอ.กศน.เขตยานาวานะครับผอ.อัจฉนุชคำดีบุญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: พร้อมให้ความรู
1: ้
0: ไม่กักครับผม
1: ให้เลยครับนี่ให้ยืนยันคุณผู้ชมครับและนี่คือคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์นี้วันนี้ผมและทีมงานจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเลยครับมาผมพร้อมแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิกนั้นเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเรา

0: ก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัด

0: นกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูของเราเอาละครับโกล
2: ย
1: ิ
2: งเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

0: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะ สูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อ3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ เต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ใน

ขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะฮะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะฮะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะฮะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะฮะและอันสุดท้ายนะฮะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะฮะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะฮะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะฮะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่

0: คือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ใส่กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะที่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซ

เดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีแวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และทั้งน้องนะคะ

สังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: คดีมากนะ
1: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่บุญวัดชัดชัด
1: ไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างไรแต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคอง ระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
6: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะ

ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดันสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะ

ประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้าค่ะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n0 ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n0 คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยา

0: ส่วน Y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำโหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: have to design or create something where they have to pretend they're architects or civil engineers, and they have to design a classroom. So the framework is actually in your packet. Okay, so it's just a square or a rectangle, sorry, a rectangle framework of a room. And you're going to have all of these guidelines. So, here we go. So this design team, they have to, your students should realize, should know that this classroom has to have at least 35 students. It could fit 35 students, a maximum. Have audiovisual technology, right? Hopefully your students are familiar with the different technology. I think they are. Have at least one whiteboard or blackboard, at least one, and have at least two cork boards, you know, to tack different posters. So if you want, you can try this for your own class. Just a short activity. How would they design their own classroom? Maybe you'll get a new idea and students will suggest, I want my classroom to be like this. Okay, so your packet does have that framework. And then the idea is your students have to convince the client, you know, maybe you are the client, that please pay us, our classroom is the best. Okay, so they have to go to the main client, the person who wants to build this classroom. So your students are the designers, who are the ones saying, I don't like that design, I like this one. Okay, so it's just a way for them to present their ideas. This is if you like. Okay, so I hope today you learned a few things that you can apply to your classroom, and I look forward to hearing about your ideas from Dr. Marty. She will be doing the session, she will be leading the session on September 20th. Okay, so please do impress her with your work. And then I will see you and your project-based work on the 27th of September. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะเห็นว่าวันนี้เราจะจบ 5C ด้วย C ที่เป็นเรื่องของ communication แต่จากกิจกรรมที่เราทำอาจารย์จะพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีทุก C ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถคิดได้ว่าในกิจกรรมที่เราทำนี่ค่ะมันครอบคลุมทุก C และจะทำให้เราทำกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เชมอบหมายให้อาจารย์ช่วยไปลองทำกับนักเรียนก็เป็นเรื่องของการดีไซน์ห้องเรียนโดยที่มีตัวกำหนดว่าเหมือนกับเป็นตัวข้อกำหนดไว้ 3-4 ข้อฮะต้องมีนักเรียน35คนมีเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าฝึกให้นักเรียนได้เป็นสถาปนิกน้อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันจะต้องมีข้อกำหนดว่ามีโจทย์ให้คุณทำเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ครีเอทอย่างเดียวแต่เป็นการครีเอทภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาคงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กได้มีโอกาสทำงานที่มีความร่วมมือแต่ขณะเดียวกันมีเป้าหมายของการทำงานที่อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการสร้างให้เขารู้สึกว่าในสังคมเนี่ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้นะคะนั่นคือเด็กโตอยากจะขอเสริมของเด็กเล็กเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำน่ารักมากดิฉันคิดว่าบางอย่างเราอาจจะลองปล่อยให้นักเรียนทำเองแทนที่พอเขาทำโจทย์มายออกมาแทนที่ครูจะถามว่า what is he เราอาจจะให้เด็กตะโกนถาม are you a rabbit are you a dog are you อะไรเพื่อจะเป็นการทำให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาแทนคำตอบแล้วก็คนที่แสดงท่าก็จะตอบว่า yes I am หรือ no I am not อะไรเป็นการเสริมนะคะเราอาจจะให้เขาแบ่งกลุ่มเป็นคู่แล้วเพื่อจะให้ฝึกให้ทุกคนตั้งคำถามห้ามตอบก่อนอาจจะถาม are you a rabbit เหมือนกันทุกคนก็ไม่เป็นไรเพื่อฝึกให้เด็กใช้ภาษาแล้วคนสุดท้ายคนตอบก็คือเจ้าตัวว่า yes หรือ no อันนั้นก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษามากขึ้นแล้วครูก็จะเป็น facilitator ในห้องเรียนที่แท้จริงค่ะคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับ เซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งเซสชันนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่พลาดไม่ได้เข้ารับการอบรมนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมวันนี้จะไปบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะ www.dlf.ac.th นะคะเพื่อที่จะไปเปิดดูเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เซสชันถัดไปนะคะเซสชันที่5ซึ่งเป็นการรวมทั้งหมดทั้ง5 C's นะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็เซสชันที่6นี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์งานของท่านอาจารย์นะคะค่ะก็รบกวนให้อาจารย์ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทางโทรศัพท์นะคะก็ได้นะคะทาง Facebook ของเราก็ได้ค่ะยินดีรับทุกความเห็นนะคะแล้วก็งานของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณ

ปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อ Preparing Our Students for the ASEAN Community with the 5 Cs ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันและวันนี้เป็นตอนที่5นะคะในหัวข้อ The 5 Cs Thailand ASEAN Teaching and Learningซึ่งวันนี้วิทยากรของเราคือดร. มาร์จี แอนเดอร์สัน Good morning everybody. Welcome to the English Language Teacher Training Video Conferencing Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy by Regional English Language Office and TOT Public Company Limited. This is the fifth session ofthe series on preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's.

เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่ามีชนเผ่าเยอะมากนะคะอาจารย์บอก40 50ชนเผ่ามีชนเผ่าที่ใหญ่ๆนี่อยู่3ชนเผ่านะคะซึ่งแต่ละชนเผ่าเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขามีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะมีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาถิ่น

0: กันก็เข้า MRI เพื่อที่จะตรวจดูว่าสมองเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยนะคะถูกพัฒนามานะคะตั้งแต่เด็กนะคะด้วยการสั่งสอนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการทำงานเนี่ยนะคะพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเกิดที่ที่เรามีชีวิตนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของเราซึ่งอันนั้นก็คือนะคะนอกจากนั้นนะคะสมองก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะให้รู้จักพูดนะคะรู้จักเขียนนะคะรู้จักที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนั้นก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็น creativity นะคะสมองได้รับการพัฒนานะคะให้รู้จักถามที่จะถามนะคะที่จะคิดวิเคราะห์ที่จะหาทางแก้นะคะไม่ใช่ให้เชื่อทุกอย่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือพัฒนาให้มีความคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นะคะสมองได้รับการพัฒนาให้รู้จักการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการเขียนนะคะการอ่านนะคะสื่อสารในทุกทางก็คือ communication นะคะและนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องรู้จักพัฒนาที่จะมีความร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะอยู่กันได้ในสังคมอย่างสันติสุขนะคะอันนั้นก็คือ collaboration นะจะเห็นว่า five C's เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราของร่างกายของเราของสิ่งที่เกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในสมองของเรานะคะมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยไม่ใช่สิ่งซึ่ง five C's ไม่ใช่ประเด็นใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะใส่เข้าไปนะคะในสมองในห้องเรียนในสมองครูสมองเด็กไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะฝ่ายสี่ท่านอาจารย์ลองพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะกระตุ้นนะคะเราจะชี้ให้เห็นว่าเราควรจะส่งเสริมฝ่ายสี่สิ่งอย่างไรให้เกิดขึ้นนะคะในเด็กของเราในเยาวชนของเราและแน่นอนก่อนที่จะเกิดในเด็กและเยาวชนต้องเกิดในตัวเราก่อนในฐานะที่เป็นครูผู้ที่ถ่ายทอดค่ะ
1: Okay, thank you. So you've had this map before. You understand where we are at. And when we look at ASEAN, we think about if we consider the diversity I'm talking about in Nigeria, the diversity of ASEAN is even greater.It spans a large distance. It involves, it will involve, it's starting to involve people who come from many different walks of life. And our job as teachers is to try to get our students ready for this, which is what Shay has been working on with you through all of these past sessions. How do we get our students ready?To be able to participate in this vast and wide world. I found it interesting as I looked through the materials that you received at recent sessions to see how you really went into depth on each of the five C's to try to think about what it meant, how it was going to affect students, how it's going to affect you as teachers, and to try to bring it all together.So today, in a sense, there will be no new information, but there will be a chance to practice again, which is another thing I've learned about the brain. We improve through practice. Sometimes it's called rehearsal. The more we try something and do it again and again and again with a slightly different focus, the more we gain strength andan understanding and an ability to do something. My hope is, and Shay's hope, and Ajahn Narayanpuram, and all of our hope, is that this session is going to really make you feel ready to move forward with your students into the world of ASEAN and to bring your full creative selves to it. So before we engage in our first activity, I'll let Ajahn Narayanpuramsummarize that and then we'll move on
0: ค่ะอาจารย์มาจี้นะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็ต้อง สามารถที่จะเตรียมนะคะเยาวชนของเรานะคะให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมที่สมัยนี้นี่นะคะมีความรวดเร็วนะคะในการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความโลกกว้างก็กลายเป็นโลกแคบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่นะคะจะเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์พูดถึงคำว่า rehearsal นะคะซึ่งก็หมายถึงเหมือนอาจารย์บอกว่าถ้าเราฝึกมากๆถ้าเราพัฒนาตัวมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะรับกับสถานการณ์ทุกประเภทที่เข้ามาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะถ้าเกิดว่าเรานี้พัฒนาตัวเราเองฝึกฝนตัวเราเองตลอดเวลาค
1: ่
0: ะ
1: โอเค here in Bangkok you're sitting at tables with a partner if you're not sitting with somebody please move so you can join a group please do the same thing at Hua Hin either work with the person right next to youor turn around and move. The first thing is for you to create a kind of a visual or a mind map. And I want you to be creative in this task. Don't just make a list. Really think for yourself. How are the five C's interrelated? When I think about them, I know that I have a particular kind of an order in my mind about which comes first, which comes second,or which two are most closely related to the other ones. So what I want you to do with your partner is discuss and draw a picture of how you see the five C's relating to each other. You might use as, you might put one C inside of another one, maybe you create a Venn diagram where they overlap, but draw or create with your partner an image for how you think of the five C's.Take about 5 minutes for you to work with your partner. Then I'll show you a couple of examples, and then you can show us some of your examples. All right.
0: ค่ะ activity แรกนะคะอาจารย์ดร. มาจี้อยากจะให้อาจารย์นะคะลองพิจารณาดูว่าเราได้เรียนทั้งหมดทั้ง5 C's แล้วนะคะดูว่าทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทั้ง culturecreativity communication collaboration แล้วก็ critical thinking เนี่ยนะคะทีนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์ลองวาดภาพออกมานะคะอาจจะเป็นว่าใช้ลูกศรโยงนะคะอยู่ในตารางอยู่ในกล่องหรือว่าทำเป็นแบบ Venn diagram นะคะคือมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าทำเหมือน mind mapนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะมองความสัมพันธ์นั้นอย่างไรอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องอธิบายได้นะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้โยงให้ทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นนะคะให้เวลาสัก5นาทีค่ะที่ท่านอาจารย์ลองปรึกษาท่านอาจารย์ข้างๆนะคะค่ะทั้งทางหัวหินกรุงเทพแล้วก็หนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอาจารย์อธิบายด้วยนะคะว่าทำไมถึงมีความสัมพันธ์เช่นนั้นอย่างที่อาจารย์วาดค่ะเชิญค่ะ

0: about communication requires that we be critical and use critical thinking so that we're communicating clearly. So we get a couple of different images of how the five C's work. Perhaps I'll let you do a translation on that, and then we'll go to Nong Khai to see if they've got something to show us.
1: ค่ะภาพที่หุ่นหินก่อนก็ได้นะคะเพราะกำลังขึ้นอยู่นะคะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มาจี้ก็คอมเมนต์ว่าก็มีทั้งในส่วนที่ overlap กันนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นวงของตัวเองนะคะไม่ overlap ซึ่งอาจารย์ก็สรุปว่าก็คือว่ามันมีบางส่วนที่ เป็นเราแชร์กันได้นะคะในอาเซียนแล้วก็บางส่วนที่เราแตกต่างกันนะคะเราเป็นมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอันนั้นก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่าง 5Cนะคะในความเห็นของท่านอาจารย์นะคะจากที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะในส่วนของกรุงเทพนะคะภาพของขอวิชวลไลเซอร์ทางกรุงเทพนะคะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาที่ก็บอกว่ามีคำว่าอาเซียนอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็มี 5Cอยู่รอบๆนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นระบบนะคะเป็นซิสเต็มซึ่งปัจจัยหนึ่งก็นำไปสู่อีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็นำไปสู่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะคือมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะคะโดยที่ทั้ง 5ปัจจัยนี้นะคะก็มีอิทธิพลต่อการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนค่ะ
0: Okay, do we have an example from Nong Khai? I know you have just now been able to tune in, but is somebody ready to show us an image there? Okay. Yes, tell us about it, please.
2: Okay. For my idea, maybe live from Hua Hin. I think if ASEAN community will be together in 215, sorry. Okay. And I think the five C's are important for the people from everywhere. The first, they have many different cultures, so they will be to learn or to know about each culture from each country. And the next one, if people to know about culture and then they have or they can to thinking about the critical, okay, and maybe to divide the different from each country, and then they will create a new thing to be happy together. And then they will can communicate with another people. And then they will be to live happily with communication in ASEAN community. Okay, thank you.
0: Great. Yeah, thank you. That's another model. I'm just going to show a couple in a minute that I have thought of. That was actually very similar to the one that I kind of came up with, because you had the same idea of what comes first and what comes second, so that was interesting. Would anybody else like to share your model before I just share a couple that I came up with? Anybody else who would really love to share from any site?
1: มีอาจารย์ท่านอื่นไหมคะที่อยากจะนำเสนอค่ะไดแกรมความสัมพันธ์ของ 5 C's หัวหินน้องค่ายมีไหมคะ
0: Okay.
1: ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์มาที่ต่อเลยนะคะ
0: Okay. So let me just show you a couple that I came up with. One is very similar to the one we just saw. All right. In this one, in a sense, everything leads to collaboration. So the reason we do this kind of an activity of trying to map these things out is it does become a creative activity in trying to think for yourself how you envision the five C's. So it becomes an act of creativity even to think about how they relate. This model really has collaboration at the center. And the reason I put collaboration at the center of this model is I thought, what is the main purpose of ASEAN? The main purpose is for the 10 countries to be in a kind of a dynamic relationship with each other for economic benefits for all of the countries, for social benefits for all of the countries, for progress, however each country might define that. So we know that progress is going to look different for Thailand than it will for Vietnam or for Myanmar. Every country is at a different place. So for this model, I put collaboration in the middle because I felt that the other ones are all going to be important in order for that collaboration to happen. So this model says that becomes the central activity, but the other four are important. Want to go ahead on that one?
1: ค่ะสำหรับไดอะแกรมนี้นะคะที่ท่านอาจารย์ดร.มาจี้ได้นำเสนอนะคะเป็นตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ใส่ collaboration ไว้ตรงกลางนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าจุดประสงค์หลักของประชาคมอาเซียนนะคะก็คือให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์นะคะซึ่งกันและกันนะคะในการที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องการก็คือมี collaboration นั่นเองนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะส่วน collaboration จะเกิดได้อย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าก็จากอีก 4 C's นะคะทั้ง critical thinking communication culture creativity นะคะรวมกันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ collaboration ค่ะ
0: So then while I was sitting this week thinking about thisI then came up with another view, which actually resembles, I think, maybe you agree or don't agree, but I think it resembles the one that we saw coming from Nong Khai a little bit. And in this view, it's more of a cycle, where I thought, okay, how do these flow from one to another? And if I tell the story about this view, I start by saying, culture is the thing that is innate in all of us.You made your culture bags with Ajahn Chah, where you thought about what are the elements of my surroundings, my upbringing, my country, my community, what are the things that become most important to me as an individual? So in this regard, we start from saying, I have a culture that is unique to me, but I also share aspects of it with my sister,with my neighbors, with people from the state of Vermont, which is my home in the United States, with people of the United States. So there's elements of it that are very individual and elements that I share with each other, with others. And so in this model, my culture or my country's culture is the first thing or the most important thing in a sense. It's my identity. Then,we add to it the fact of creativity. So even though my sister and I were born in exactly the same family, lived in exactly the same house, went to the same school, everything was the same, but because of the nature of the human journey, we have taken very different directions in our lives. So we're involved in creativity just in the way we even design our own life.So even though we have things that are very much the same, we still make choices, and that's an element of our creativity. I then came to the idea that critical thinking is all about making choices, right? Deciding, measuring things against one another, looking at this idea or this idea. I have four options. Which option is best? So in a sense, as an individual, I use critical thinking to decide,what to do next, to decide what to think, to decide who to vote for, all kinds of things. And then because we live in communities, we need communication. So all of these things, my culture, my own creativity, my own thinking, and gets shared with other people. because again, we are

0: social creatures. Human beings are social, and we want to share who we are, what our new ideas are, what our critical thinking is. We want to share with others, which then brings us to the possibility of collaboration, which can happen in very simple ways where you just do things together, or can happen in very complex ways where you take on a major project or something that has a long-range implication like ASEAN. So in a sense, this model takes me from being very much an individual through to being part of something that's bigger than I am.
1: ค่ะสำหรับโมเดลนี้นะคะโมเดลที่2นี้นะคะอาจารย์ดร.มาที่เริ่มที่ culture นะคะเพราะอาจารย์เห็นว่า culture เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคะของแต่ละคนนะคะซึ่งแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นตัวตนของเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม culture เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันให้คนอื่นนะคะชนชาติอื่นได้ด้วยได้ชื่นชมเหมือนกับเรานะคะหลังจากมีculture นะคะประเด็น culture แล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าแม้ว่าจะมี culture เดียวกันนะคะหรือ culture ที่แตกต่างกันก็ตามนะคะเราก็มีวิธีที่เราจะออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้แตกต่างกันไปได้ตรงนั้นซึ่งก็ต้องอาศัย creativity นะคะในการออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเราเลือกวิธีการดำเนินชีวิตแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการเลือก make choices make decision นะคะในสิ่งซึ่งเราจะต้องเราจะทำนะคะเราจะวางแผนเราจะทำเราจะฟังเราจะพูดอะไรนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นอกจากนั้นแล้วนะคะ อาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมนะคะในชุมชนแม้ว่าจะในประเทศเราเองหรือว่าต่อไปจะเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งสำคัญนะคะซึ่งจะทำให้เราได้แชร์วัฒนธรรมนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของเราการกระทำของเรานะคะวิธีดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสื่อสาร communication นะคะให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนอื่นนะคะแล้วก็เมื่อเราสื่อสารแล้วก็นำมาถึงการร่วมมือกันนะคะในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือ collaboration นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์นี่นะคะโมเดลนี้เนี่ยเริ่มจากอัตลักษณ์นะคะของตัวตนของเรานะคะความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การรวมกันนะคะการเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมค่ะ
0: All right, so now you're going to do another task through, let me just skip ahead because we already have done all of this activity. We're now thinking again about our students. So I'm going to give you a chance to practice thinking about the five C's with your students. Once again, you're going to be working with the members at your table. Here in Bangkok, I see we have everybody is sitting with a partner, so that's great. If you want to turn around and become a group of four, you certainly can. Same is true in Nong Khai and Hua Hin. You decide, but you're working together with a partner or a group. And you're going to have a few minutes. I'm going to give you a little bit of time. Like maybe 15 minutes even, if we need that much time. I'm giving you a topic, and your task is to imagine students that you teach or that you could teach. So you're thinking about that age group of your students. And when I show you the next slide, I'm giving you a topic, and your job with your partners is to think of activities around this topic that would involve each of the five C's. So in a sense, it's practice for your final project. Okay, so let's take this to another place. The topic is a healthy plan for diet and exercise. Okay, so imagine that you're working with your students and they're supposed to come up with ideas about a healthy plan for diet and exercise. You need to think with your partners of five activities that would be related to this topic.

0: topic that you can imagine doing with your students, one for each of the five C's. Okay, so this is a brain stretching activity, an application activity where you're thinking about these five ideas but relating them to this topic for your students.
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็หัวข้อก็คือ a healthy plan for diet and exercise นะคะการวางแผนนะคะเพื่อสุขภาพนะคะในด้านโดยที่วางแผนด้านอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งหัวข้อกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ท่านอาจารย์นะคะคิดกิจกรรมมา5กิจกรรมนะคะ5กิจกรรมคิดอาจจะคร่าวๆนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดหน่อยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักนะคะและแต่ละกิจกรรมนะคะจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแต่ละ4นะคะกิจกรรมที่1ก็อย่างเช่นเชื่อมโยงกับ culture กิจกรรมที่2เชื่อมโยงกับ creativity นะคะกิจกรรมที่3ก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับ critical thinking นะคะกิจกรรมที่4ก็เน้นเรื่อง communication กิจกรรมที่5ก็เน้นเรื่อง collaboration นะคะค่ะให้เวลาอาจารย์มากทีเดียวนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวลองดูนะคะให้ออกมาให้ได้ทั้ง5กิจกรรมนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมด้วยทั้งหมดนะคะค่ะในภายในบริบทเดียวกันค่ะ
0: Okay, just to add, I think after you have some time to work with your partner, look around, make sure everybody has someone to speak to. Don't leave anybody alone. And we will start this time with Hua Hin. I would like to have two examples, so two reports from Hua Hin. Then we'll go to Bangkok and we'll hear two reports, and then we'll go to Nong Khai and hear at least two also. So we're going to hear several examples, but make sure that everybody has someone to work with so that nobody is left alone.
1: Two examples of five activities or just two activities?
0: I'd like to hear the whole set.
1: ค่ะดร.มาที่อยากจะได้ฟังนะคะการนำเสนองานนะคะที่อาจารย์คิด5 activities เนี่ยนะคะคือ2เซต2ชุดนะคะอย่างเช่นที่หัวหินก็2เซตของ5 activities นะคะค่ะกรุงเทพก็เหมือนกัน5 activities 2ชุดนะคะแล้วก็ที่หนองคายก็เช่นกันค่ะจะได้เห็นความหลากหลายนะคะค่ะน่าสนุกค่ะอาจารย์ลองคิดดูนะคะอย่าคิดลึกนะคะคิดง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ5 activity ใน10นาทีคือภายใต้หัวข้อ a healthy plan for diet and exercise นะคะ activity 1อาจารย์ก็เน้นเรื่อง culture นะคะในหัวข้อนั้นนะคะอีก activity 1ก็เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีก activity 1ก็เน้นเรื่องความคิดวิเคราะห์อีก activity 1ก็เน้นเรื่องการสื่อสารนะคะอีก activity 1ก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะการร่วมมือกันค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่

0: วลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
3: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันคล้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับ

รื่องตีกลมิตินะครับค่าคอร์สนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอร์สและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอร์สและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบและก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์

พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกเมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่

0: ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
4: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
4: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูของเราเอาละครับกู
2: เย้เขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการ

ื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายัง

ิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อ
ข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง M sign และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็น M sign แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัย M sign DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง

0: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่เขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับก็ยังได้รวบรวมบทความข้อคิดข้อมูลเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศนเขตยานาวานะครับโดยศูนย์กศนเขตยานาวาที่ตั้งใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศนนะครับที่ได้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับได้มีหน่วยงานหลักที่คอยประสานแล้วก็เป็นตัวขับคือหน่วยงานของกศน.เนี่ยครับโดยจะใช้ศูนย์กศน.ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็บุคลากรคุณครูวิทยากรนะครับนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรภายในจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม

0: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผอ.ให้ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัจฉนุชคำดีบุญเป็นผอ.กศน.อยู่เขตยะลาวาค่ะ
0: ผอ.ครับวันนี้รายการของเรามาเนี่ยเพราะว่าเราได้ทราบว่าศูนย์กศน.แห่งนี
1: ้
0: ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยากจะทราบเลยครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีความเป็นมายังไงทำไมถึงก่อตั้งขึ้นมานะครับเฉพาะของที่ยานาวานี่ก็ได้ครับผอ.ช่วยเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ที่จริงแล้วที่ไปที่มามันยาวนะลูกเยอะมากเลยกว่าจะได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้
1: ที่ได้ให้ไปอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าผอ.นี่เป็นคนบ้านนอกนะไม่ได้คนในกรุงเทพเลย
0: ผมไม่ใช่เลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่
0: ผมก็เหมือนกันครับผอ.นี่น่าจะอยู่โซนไหนครับเนี่ยของ
1: โซนภาคใต
0: ้ภาคใต้นะครับ
1: อยู่ภาคใต้เป็นคนใต้แล้วก็บังเอิญอยากจะมาเป็นสาวกรุงเทพบ้างก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ได้มาอยู่ในเขตยานาวาพอมาอยู่ในเขตยานาวาก็แน่นอนผู้บริหารเนาะมาใหม่ๆก็ต้องคุยกับลูกน้องประชุมลูกน้องว่างานการไม่เป็นอย่างไรทำไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกศน.ก็คือการประเมินศึกษาพอเพียงทุกหน่วยงานทุกกศน.ต้องประเมินก็เลยคุยกับลูกน้องว่าที่นี่เราประเมินกันแล้วยังน้องๆทุกคนบอกไม่ค่ะไม่เคยทําไม่เคยประเมินเลยบอกอ้าวแล้วก็ปี58นี้ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ประเมินแล้วที่ไหนบ้างที่เราพอจะมีกิจกรรมพวกเหล่านี้น้องๆก็แต่คนก็เจ๊ยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเอ้ยทำไงดีว่าเรามาใหม่ก็เป็นบุญของผอ.ก็ว่าได้นะคะก็เลยวันนั้นได้ไปประชุมที่เขตที่สำนักงานเขตก็ประชุมเมื่อผู้นำชุมชนผอ.ก็เข้าไปประชุมด้วยพอขณะที่ประชุมกันอยู่ก็บรรยากาศในการประชุมก็ธรรมดาเนาะเรื่องของการประชุมก็ถามว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้างแล้วจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลืออะไรบ้างบังเอิญก็มีผู้นำท่านหนึ่งท่านก็ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าชุมชนของผมนะผมอยากตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโอ้พอปิ้งไอเดียเลยท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่มีอาคาร
0: ครับ
1: แล้วก็อาคารโล่งๆพื้นที่ก็โล่งๆไม่มีอะไรเลย
0: ตอนแรกนี่ไม่ได้มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเลยแล้วจะทำอย่างไรพอก็มาดูเป็นจริงนะจะคิดยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดกับคณะกรรมการแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปช่วยไปคิดกับน้องๆที่สำนักงานว่าเราจะมีการวางแผนงานอย่างไรพอถึงตัวเราแล้วเราได้ประเมินแน่นอนฟังความคิดของท่านโอ้โหท่านมีความคิดที่เป็นเลิศเลยค่ะท่านมีความคิดไอเดียดีมากเลยซึ่งตรงกับใจของเราเราก็เริ่มดำเนินการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีพื้นที่มันมีแต่อาคารเนี่ยมันกศน.จะทำยังไงอ่ะหนึ่งเราจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเรามีนโยบายอยู่แล้วแต่ยังไม่ตั้งเราตั้งเลยเราได้โอกาสตั้งเลยตั้งเสร็จแน่นอนการตั้งต้องมีครูอยู่ประกาศรับครูเลยค่ะประกาศรับครูเลยแล้วกว่าจะรับครูได้ครูที่อาสามาอยู่ที่นี่ต้องอดทนนะ
0: เรียกว่าต้องใจถึง
1: ต้องใจถึงไม่ถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเงียบมันเหงามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะเราคิดเลยต้องสอนแบบโครงงานเพราะนั้นที่มาก็คือโครงงานเด็กค่ะ
0: ครับ
1: ที่มาคือโครงงานเราให้เด็กทำโครงงานเลยโครงงานเรื่องอะไรโครงงานที่เกี่ยวกับนิสิตพอเพียงไงเพราะเกี่ยวเนื้อหาสาระที่เขาเรียน
0: ครับ
1: ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
0: โอ้จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วเรื่องรายละเอียดนะผมคิดว่าก็ต้องฟันฝ่าพอสมควรนะครับ
1: พอสมควรเลยค่ะเนาะจ้ะ
0: ผมขอข้ามไปที่แล้วกิจกรรมภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ทีนี้ครับประจักษ์โครงงานเด็กเนาะ
0: ครับ
1: มันก็เกิดกิจกรรมจากวิชาชีพจากชุมชนต่างๆเข้ามาแล้วก็จากน้องๆที่เราพบกลุ่ม
0: ครับผม
1: นะกิจกรรมที่นี่ก็เราเริ่มจากตั้งแต่วิชาโครงงานก็คือเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือน
0: การเลี้ยงไส้เดือน
1: โอ้การเลี้ยงไส้เดือน
0: เลี้ยงไปทำไมล่ะครับไส้เดือน
1: นั่นเล็กโอ้คนกรุงเทพไม่รู้จักไส้เดือนหรอกขยะแขยง
0: ผมนี่
1: นะ
0: โอ้โหผมนี่หน้าตาดูเป็นคนเมืองมากขนาดนั้นเลยนะครับผ
1: มเป็นหน้าตาบ้านนอกไง
0: เป็นไส้เดือนอะไรลักษณะไหนครับแล้วเรานำไส้เดือนนำสิ่งอะไรมาใช้ประโยชน์มันนะคร
1: ับ ก็ขี้ก็เรียกมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: อันคือเทสหนึ่ง
0: นำมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับโอเคคร
1: ับ ต่อไปเราก็ต้องปลูกเพราะนโยบายรัฐบาลเนาะมะนาวแพง
0: มะนาวแพงใช่ครับ
1: ทำยังไง

0: ล่ะเอ้ยเราลอง
1: ซื้อเอาครับ
0: กระแพงของไม้แล้วก็ปลูกเองเลยสิ
1: ปลูกเองเลยเหรอครับ
0: ปลูกเองเลย
1: ปลูกที่ไหนครับในแปลงเกษตร
0: ไ
1: ม่ใช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ปลูกที่นี่เลย
1: แล้วที่นี่แล้วที่นี่แบบใจกลางเมืองตรงนี
0: ้ปลู
1: กมะนาวได้ด้วยเหรอคร
0: ับ
1: นอกจากมะนาวแล้วมีอะไรครับหมอครับ
0: แล้วก็เรามีผักสวนครัว
1: มีผักสวนครัว

0: ไม่มีค่ะ
1: คร
0: ับ สิ่งทุกอย่างที่ท่านที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องจริงไม่ได้จัดฉาก
1: ใช้ได้จริงๆ
0: ใช้ได้จริง
1: ๆชาวบ้านจริงๆเลยนะครับ
0: มะนาวออกลูกเก็บมาใช้จริง
1: ๆขายด้วยมั้ยครับผอ.
0: ถ้าแหล่งตรงนี้เรายังไม่แนะนำเรื่องของการขายเราต้องการให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็ให้เขามาดูแลกันเองยังไม่ขาย
1: ครับครับ
0: ยังไม่ถึงขั้นการ
1: แต่ว่าก็ใช้บริโภค
0: ให้ใช้บริโภคให้เขารู้จักว่าปลูกได้ทำได้นะเห็นไหม
1: ผมชักจะอยากเห็นภาพนะครับผอว่าแปลงแต่ละแปลงแล้วก็
0: แปลงเป็นยังไงใช่ไหมคะ
1: ศูนย์แล้วทราบว่ามีเลี้ยงไก่ด้วย
0: มีเลี้ยงไก่
1: ตัวเป็นเลยนะครับไม่ใช่ไก่ทอดนะครับ
0: ไม่ละค่ะน้องไม่
1: ได้ครับผมขออนุญาตให้ผอพาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปรับชมกันหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะได้
1: เดี๋ยวเราไปดู
0: เลยยินดีค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ

0: ครับแล้วที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนไหนครับผอครับ
1: เป็นผักสวนครัวค่ะ
0: คือ
1: ผักสวนครัวที่มีชุมชนเข้ามาปลูกแล้วก็มีผู้นำแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่พวกกลุ่มที่นี
0: ่ปลูกเองเลยนะครับ
1: ปลูกเองค่ะปลูกเอง
0: นี่มีกี่ชนิดครับเนี่ยผอครับ
1: ในผักกาดเนี่ยไม่ค่ะนี่ผักกาดก็ปลูกเองนะคะมีผักกาดมีมะละกอเล็กๆอยู่แต่ว่าเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว
0: ค่
1: ะจะมีมะกรูดนี่โหระพาลูก
0: โอ้ครับผม
1: นะคะ
0: เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: กะเพราก็มีนะลูกกะเพราก็มี
0: เรียกว่ามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียว
1: ใช่
0: แต่ละอย่างนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ปลูกเองค่ะ
0: แล้วมีนอกจากนักศึกษาม
1: ี
0: ชุมชนปลูกผมทราบว่า
1: ปุงเนี่ยดูแลปลูก
0: ด้วยดูแลปลูกด้วย
1: รักรักมากรักต้นไม้มาก
0: แล้วพวกสปริงเกอร์พวกอะไรพวกนี้นี่เราซื้อมาเหรอครับหรือว่า
1: ลุง
0: ต่อเองเลยเหรอครับ
1: ต่อเองเลยลุงต่อเองพนักงานก็ช่วยกันทำ
0: ก็คือเป็นการ
1: ดูแล
0: การผสมประสานกันระหว่างหลายภาคส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ผักหลายชนิดด้วย
1: ใช
0: ่ไหมครับพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้บริโภคได้จริง
1: ๆได้เลยค่ะกินได้เลยปลอดสารพ
0: ิ
1: ษ
0: กินได้เลยเหรอครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริง
0: ๆเอาละครับผอ.ครับผอ.ทานคนเดียวผมคงจะยอมไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับผอ.ครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เด็ดได้เลยไหมครับปลูกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ประมาณเดือนกว่าเนาะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับกรอบหอมอร่อยครับ
1: ค่ะกินได้หมดค่ะลูกกินได้หมด

0: มะนาวเนี่ยมีการปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยปลูกในบ่อซีเมนต์นี่ปลูกยางรถยนต์นะแต่ฝั่งโน้นพอปลูกในบ่อซีเมนต
0: ์ครับ
1: เพราะว่าอนาคตข้างหน้าพอต้องการที่จะควบคุมเรื่องการ
0: ด้านนี้เหรอ
1: ดูด้านโน้นอ่ะ
0: แล้วปลูกยากไหมครับพอครับ
1: ถามว่ายากไหมถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใส่ใจมันดูแลมันไม่ยากเลยค่ะเน
0: ื่
1: องจากเรามีปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ที่ช่วยทำตรงน
0: ี้
1: มาทำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
0: คือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนำมาผสมผสาน
1: ตรงนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะเพราะดินสำคัญนะคะ
0: ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่
0: ครับผม
1: ถ้าดินไม่ดีหนูทำอะไรไม่ขึ้นไม่ผ
0: ม
1: ไม่ได้ดินดีก่อน
0: ครับ
1: แล้วมันร่างกายเราเลยเนาะต้องสมบูรณ์ก่อนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะทำอะไรได
0: ้เนี่ยนะครับ
1: เหมือนกัน
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือใจกลางเหมือนที่ติดถนนเนี่ยครับด้านขวามือนี่คือถนนวิ่งไปวิ่งมาสัญจรไปมาเป็นบริเวณแยกนราธิวาสใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือปลูกกันเป็นแปลงเกษตรจริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วผมเห็นมีด้านในด้วยมีเห็ดมีอะไรมากมายเลยผมขอไปดูตรงนู้นต่อได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ส่วนของการเพาะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับปอครับ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะครับแล้วเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้นี่ก็คือเราก็ให้นักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนทําเหมือนกัน
1: ก็ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นไงครับเห็ดนางฟ้าออกเยอะไหมครับ
1: เห็ดนางฟ้าอังการีนะคะที่เราเพาะตอนนี้นะคะหลายเดือนแล้วนะก็จะหมดแล้ว
0: ครับ
1: ออกดีมากเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะออกดีมากเลยตรงนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากเทฟลอนเขาให้ทุนเราด้วย
0: ครับผม
1: เขามาดูแลเราด้วยตรงนี้แล้วก็เราสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่อต้านเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้
0: ครับ
1: รายได้ตรงนี้เราขายได้ขายนะ

0: ขายได้ด้วยนะครับ
1: โลละ60บาท
0: โลละ60นะครับ
1: เราได้ขายแต่ตรง
0: ขายหมดเกลี้ยงที่หายนี่ที่หายนี่ไม่ใช่เด็ดกินใช่ไหมครับ
1: ไม่ละขาย
0: ขายนะครับ
1: แต่รู้ไหมเราขายตอนไหน
0: ขายตอนไหนครับ
1: ตี4ค่ะตี4นะคะจะมีแม่ค้ามารับตอนตี4
0: แล้วรายได้ส่วนนี้เราจะนำไป
1: ก็เราเอามาบำรุงสถานที่ค่ะไม่ได้เอาไปไหนเลย
0: เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องใช้ทุนก็เป็นทุนหมุนเวียนไป
1: บำรุงมันต่ออะไรเงี้ยนะเราต้องดูแล
0: ครับผม
1: รายได้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เด็กขายของเป็น
0: ผมสงสัยอย่างนึงครับการปลูกต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวแล้วก็การเพาะเห็ดต่างๆนะครับใครเป็นคนที่สอนครับผอ.เองหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แล้วผอ.สอนคงเก่งจังเลยผ
0: อ.ผอ.ก็น่าจะเก่งดูได้ครับก็จะ
1: มีวิทยากรครับวิทยากรมาช่วยให้ความรู้เช่นที่นี่ก็มาจากสมุทรสาครความสมุทรสาครก็มาช่วยสอนให้เวลาเขาเอาเห็ดมาลงเขาต้องสอนให้เราด้วยค
0: ่
1: ะสอนเด็กด้วยสอนชาวบ้านด้วย
0: ก็เรียกว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ
1: อสน.ทำคนเดียวไม่ได้เรามีเครือข่ายทุกอย่างเราต้องรู้จักประสานงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตรงนั้น
0: พอครับผมคุยกับพออยู่ผมได้ยินเหมือนเสียงไก่
1: อ๋อเหรอเสียงดีจังเลย
0: ผมดีมากเลยครับ
1: อะไรนะเนี่ย
0: มีเล้าไก่อยู่บริเวณนี้ด้วยเหรอครับพอครับ
1: มีค่ะยังมีไก่อีกถ้าหนูได้ทราบเรื่องไก่หนูจะสงสารเขามากเลยไก่ที่พอเอามาเลี้ยงอ่ะ
0: ทำไมครับพอครับ
1: ไก่ที่กำลังที่จะถูกเชือดแล้วนะมันโดนแพ
0: ้ครับ
1: เขาก็จะเอาเป็นอาหารแล้วพอก็ระหว่างพอกับผู้นำชุมชนแล้วก็สงสารซื้อมาดีกว่าซื้อมาแล้วเอามาเลี้ยงตอนนี้มาเลี้ยงมีลูกมีหลานเต็มแล้วค่ะเลี้ยงไก่อย่างนี
0: ้แล้วเราก็เก็บ
1: ไข่ค่ะไข่ตัวนี้เราเก็บเราต้องการที่จะขยายพันธุ
0: ์ครับ
1: ปอกกระเพาะต่อให้มันฟักต่อ
0: โอ้เราไก่บริเวณด้านไหนครับ
1: ด้านนี้ค่ะ
0: ด้านหลังนี่เลยครับ
1: ด้านนี้คือมันกำลังฟักอยู่นะ
0: โอ้ครับด้านนี้นะครับมีในส่วนด้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีฉากด้านนู้นนะครับ
1: แม่กับพ่อมาอยู่ด้วยกัน
0: เดี๋ยวผมขอเป็นดูหน่อยนะครับพ่อครับ
1: จะดูตรงนี้หรือว่า
0: ดูทั้งหมดเลยครับพ่อครับมาวันนี้ขออนุญาตพ่อเลยนะครับเดินทั่วบริเวณศูนย์กันเลยทีเดียวครับครับผม

0: พอครับเอิ่มชีวิตด้านนี้มันคืออะไรครับเนี่ยผมเห็นมีเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอาหารมันคือค่าอะไรครับเนี่ยพอครับ
1: องค์ชีวิตนี่ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนตัวเรานี่แหละคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือรายได้มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพขายผักอาชีพเสริมสวยอาชีพอะไรแต่อาชีพรับจ้างทุกอาชีพเรามีรายได้เป็นรายได้มันก็ลงมาใช่ไหมเรามีรายได้ของเราแต่รายได้ของเรารายจ่ายหลักคืออะไรน
0: ี่
1: คือเราจำลองบัญชีโครเรียนไ
0: ม
1: ่ดูเราจะจำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง
0: ค่
1: ารายได้เราได้เงินเดือนมาแล้วน่ะ
0: โอ้โหก็มี
1: เช่นเราจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าบุหรี่เอาแล้วเราไม่คิดจะอุดมันเลยเหรอเราจะจ่ายทุกเรื่องนี้หมดไห
0: ม
1: หมดแน่นอนเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราจะหยุดมันได้ไหมเราอุดมันได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่จำเป็นหรือลดลงหน่อยได้ไหมให
0: ้
1: เรารู้ว่าเออรายรับรายจ่ายเรารับเท่านี้จ่ายเท่านี้อยากรู้ว่ารายรับรายจ่ายเกินไหมเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจำเป็นไหมต้องมีค่ะไม่ได้ไปติดที่สินไฟฟ้าเนาะ
0: ครับผม
1: แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คือโทรศัพท์เอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนี่สิ่งจำเป็นและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่จำเป็นอยากให้หยุดตรงนั้นก
0: ็
1: เป็นการสร้างตระหนัก
0: แล้วเจ้าโอ่งตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับแบบว่าอุปมาอุปไมยนั่นเองนะครับ
1: การนิทรรศการขึ้นมาให้มันดูมัน
0: ถ้าผมจะอุดก็คือเอานิ้วอุดเลยนะครับ
1: อุดเห็นไหมถ้าอุดโทรศัพท์เราเรียกว่าเราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว
0: ครับผม
1: จำเป็นไหมโทรศัพท์จำเป็นเราไม่อุดมันเนาะแต่เราทำไมจ่ายมันน้อยลงนะใช้โทรศัพท์มันน้อยลงหรือค่าไฟเนี้ยอุดค่าไฟเราอุดประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เช่นเราเคยจ่ายเยอะๆให้เราประหยัดได้ไหมอย่างเงี้ยประหยัดลงมาน
0: ี่ถ้าอุดได้หมดนี่ก็ล้นออกมาเต็มเลย
1: นี่ก็เหลือจ่ายใช่ไหมคะ
0: เหลือจ่ายเลยนะครับ
1: ให้เรารู้จักคิด
0: โอ้นี่ใครคิดมาครับเนี่ย
1: พอ
0: ครับ
1: คือพอเป็นคนที่ช่างยานการเหมือนกันนะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งแต่ว่าเออเราทำยังไงวะจำลองภาพยังไงถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนชาวบ้านมาก็ได้เห็นเด
0: ็
1: กมาเรียนหนังสือก็ได้เห็นและจำลองได
0: ้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: นี่คือการทำบัญชีครัวเรือนโดยการสร้างภาพจำลองให้น้องๆก็ได้รู้ได้เห็น
0: สุดยอดมากๆนะครับถามว่าในศูนย์ตรงนี้เนี่ยอะไรคือไฮไลท์ของศูนย์เนี่ยพอจะบอกได้

0: ั้งหมดนี้แหละค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
0: ทั้งหมดทุกกิจกรรมเลยเป็นไงไลฟ์หมดเลยทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนรู
1: ้
0: แล้วก็ชุมชนที่มาเรียนรู
1: ้
0: เราก็รู้นักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนใหญ
1: ่
0: อย่างน้อยๆเขาทำงานอยู่โรงงานสักวันหนึ่งเขาคงไม่ไปลูกจ้างตลอดชีวิตนี้หรอกเขาอาจจะกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านปุ๊บเขาจะเกิดที่ไหนฉันเรียนกศน.นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเห็นที่กศน.เขาสอนนู่นสอนนี
1: ่
0: ความคิดของเขาตรงนั้นน่าจะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
1: สำคัญก็คือไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นสถานที่ว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหน
0: ไม่ใช่
1: แต่ก็คือเกินเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.ครับผมอยากให้ผอ.ได้ฝากสุดท้ายนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมฟังถึงความสำคัญของการนำวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับชีวิตของเราในประจำวันเนี่ยครับผอ.ครับอยากฝากให้คุณผู้ชมครับ
0: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วถ้าทำคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นก็คือเรื่องของพื้นที
1: ่
0: จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนอย่างไรก็ไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกค่ะไม่ต้องเราแบ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเราส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนเราเนาะพอคำว่าพอถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเพียงคือเราพอในสิ่งของตัวเองนะคะในสิ่งของตัวเองที่พอไม่ตามคนอื่นเขาใช้ใจที่พอประมาณในตัวเองที่มีอย่างมีเหตุมีผลจำอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นบ้างเช่นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะนั้นต้องขอฝากนะคะขอฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะคะเราจะรวยอย่างไรก็ตามขอให้เรารวยอย่างพอเพียงการรวยอย่างพอเพียงนั้นคือรวยอย่างมีความสุขมีความสุขและคนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนศูนย์แห่งนี้แหละค่ะเรารวยกิจกรรมแต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: รู้จักเพียงรู้จักพอรู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุขนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณครูโอ้โหตื่นตันใจทางผอ.มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผอ.ที่ได้พาผมเที่ยวชมศูนย์แห่งนี้ทำให้ผมรู้นะครับว่าใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์แนวเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้จริงๆถ้าผมมีเนื้อที่ที่อาจจะจำกัดกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้อาจจะเล็กลงมาหน่อย
0: ทำได้เหมือนกันค่ะเล็กลง
1: มาหน่อยมีมากทำมากมีน้อยก็ค่อยๆทำนะครับวันนี้นี่ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื่นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่ศูนย์กศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับ

0: ี๋ยวต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุตคำดีบุญนะครับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงอยู่ที่กศน.เขตยานนาวานะครับเพราะว่านอกจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังมีการฝึกเรียนรู้ในการฝึกอาชีพด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมาขายได้ด้วยใช่ไหมครับผอครับจะมีอยู่อีกที่
1: น
0: ึ
1: ง
0: เป็นการทำงานร่วมกับทางชุมชนเหมือนกัน
1: นะคร ับ
0: ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรวมทั้งท่านผู้อำนวยการอาจจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่อง deep ทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเส

ถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธาตุไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวล

0: มากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีหายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
3: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
4: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
5: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
4: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้ให้ฉันฟัง
2: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
4: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
5: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
4: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
3: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
4: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
6: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
7: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
6: คุณพ
7: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
8: ดีค่ะ
7: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหม ว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กฎกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
8: ดีค่ะ
7: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
6: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
5: โกรธครับ
3: โอกาสค่ะ
4: เกษตรครับ
6: อาวุธ
5: สมบัติครับ
3: พิษค่ะ
4: ปรากฏครับ
7: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
5: ธงชาติกับกระดาษครับ
3: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
4: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
6: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
7: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
8: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
2: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังดูเบาอยู่นะครับทางด้านตะวันอ่าวไทยประมาณ1เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็น1เมตรทางด้านอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรนับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเริ่มมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านตามแนวขอบของเขานะครับทางด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยในเนื้อหาเนี่ยก็ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยก็ค่อยๆแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรได้ในช่วง 6-7-8 นะครับถ้าเรามาดูในแต่ละวันนะครับในช่วงวันที่ 14-15 เนี่ยฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15 มาดูในวันที่16-17นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอยู่เน้นอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ฝนมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางด้านแนวรับลมของภาคตะวันออกวันที่18ก็ยังคงมีได้อยู่นะครับเนื่องจากลมตะวันตก

ียงใต้ยังพัดพาฝนเข้ามาได้อยู่ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 30% มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านแนวตะวันตกพวกเลยหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 70% ได้อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านไทยธานีสุพรรณบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 60% และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตามแนวชายฝั่งชลยองจันตาแล้วก็ตามด้านหน้าเขาพวกนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาโอกาสมีได้เกือบทุกจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลเลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เย
1: ้พอก่อนพอก่อนในร้านหนังสือ

0: นะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
1: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
1: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทีมงานรับเสื้อสตาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนเสื้อเลยนะคะเดี๋ยวผู้สูงอายุอีก40ท่านจะลงมาตอนประมาณ9โมงค่ะเดี๋ยวพี่ฟุกกับโมเดิร์นเตรียมวางเฟรมกันด้วยนะคะพี่โนนี้กับโบนัสเดี๋ยวดูความเรียบร้อยของเวทีค่ะพลอยใสเดี๋ยวเช็คด้วยนะว่านักแสดงมาครบหรือยังแล้วอีก15นาทีเดี๋ยวเราจะมาประชุมกันอีกทีก่อนเริ่มงาน
2: พลอยใส XL เด็ก

60 นาทีโชว์จะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพลอยใส่มาเรียกอีกทีนะคะ

0: ำดีตามพ่อสอนมาทำกิจกรรมพิเศษตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะตลอดระยะเวลาการทำงานเพื่อถ่ายทอดคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นั้นทำให้พวกเราได้ซึมซับคำสอนดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคำสอนจากพระราชกรณียกิจคำสอนพระจริยวัตรและคำสอนจากหลักการทรงงานต่างๆของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ซึ่งคำสอนต่างๆที่เราได้เรียนรู้นั้นล้วนมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงเสมอค่ะและในวันนี้พวกเราก็เลยชวนเพื่อนๆและเยาวชนคนเก่งและดีมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆกันที่นี่เลยค่ะและกิจกรรมดีๆอย่างนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ทั้งให้การต้อนรับและให้โอกาสดีๆกับพวกเราค่ะ
1: เพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่แต่หนูดีขอยังไม่บอกนะคะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพลอยใส่ขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะเพื่อนๆจากพี่โนนี่และหนูดีพาไปชมบรรยากาศก่อนนะคะพี่พลอยใส่คะเตรียมตัวได้เลยค่ะด้านหลังเวทีสแตนบายพร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเจอกันนะคะเพื่อน
2: ๆเอหนูดีคะพลอยใส่เขามีอะไรปิดบังพวกเราหรือเปล่าคะ
1: มีแน่นอนค่ะ 100% แต่หนูดีว่าตอนนี้เราพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศงานและกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
2: ก็ได้ค่ะงั้นเพื่อนๆตามพวกเรามาเลยค่ะ

0: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะนอกจากจะมีหนูดีพลอยสายพี่โนนิโบนัสฟลุ๊กและโมเดิร์นแล้วยังมีเพื่อนเพื่อนเยาวชนอีกหลายๆคนมาร่วมด้วยเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่ดีเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะรู้สึกอย่างไรคะที่ได้มาร่วมส่งต่อความสุขและรอยยิ้มกับพวกเราในวันนี้คะ
1: รู้สึกมีความสุขที่ได้มาทำบุญค่ะ
2: รู้สึกดีใจและมีความสุขที่มาทำบุญให้คนชราค่ะ
3: รู้สึกดีที่มาทำบุญที่นี่แล้วก็อยากให้บุญนี้ส่งไปถึงคุณตาคุณยายครับ
0: แล้วแรงบันดาลใจหรือความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ล่ะคะ
1: ในหลวงทรงทำเพื่อเราเราควรตอบแทนเขาบ้างค่ะ
2: คิดถึงในหลวงและหนูจะทำตามที่ในหลวงสอนค่ะ
3: เราควรทำนี้เพื่อพ่อครับ
0: สิ่งที่อยากตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ล่ะคะ
1: เราจะทำดีเพื่อสังคมค่ะ
2: เราจะทำการอดออมอดทนค่ะ
3: ผมจะประหยัดเงินครับ
0: ขอให้เพื่อนๆพูดชื่อรายการพร้อมๆกันหน่อยนะคะ1 2 3
4: ยังทำดีตามพ่อสอนเย
0: ้เพื่อนๆแต่ละคนที่มาในวันนี้ดูกระฉับกระเฉงสดใสร่าเริงกันมากๆเลยค่ะและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเรารวมตัวกันมาทำความดีตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำตัวให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมรู้จักให้และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์แต่กิจกรรมดีๆของเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปว่าเรามีอะไรมาฝากทุกคนที่นี่และเพื่อนๆทางบ้านกันบ้างกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ

คนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุก

0: ครับจะเข้าตรงที่แม็กพอยต์แล้วบอกว่าที่นี่กันเลยค่ะพร้อมกันนะ
1: ที่นี่กันเลยค่ะก็ครุกพร้อมกันแล้วก็จ
0: ับค่ะอ๋ออย่างนี้แหละค่ะขอบคุณคร
2: ับ ที่นี่กันเลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอามาตั้งแต่ที่พอยพูดเลยประโยคที่พอยพูด
0: สามอะไรนะ
3: สองนะคะ
0: สามสอง

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท

การจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

การละครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมแย่แฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึง

การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อผืนป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะสาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไปจนถึงพืชผลการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวิธีการรับมือแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งมาฝากค่ะ
0: เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมีให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำงดทำนาปรังและไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในช่วงฤดูแล้งเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
1: คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าจะสามารถช่วยลดวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้วยปริมาณรถที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะทำให้การจราจรติดขัดก็ทำให้หลายคนค่ะหันมาโดยสารทางเรือแทนรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางน้ำก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติในการโดยสารทางเรือรวมไปถึงคำแนะนำถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยเลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อุ้มน้ำและถอดง่ายยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโป๊ะพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำจะได้พยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินกรณีเรือเอียงให้ยึดจับพนักที่นั่งให้มั่นพร้อมขืนอาการเอียงของเรือไม่ให้น้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียงเพราะจะทำให้เรือล่มได้หากพลัดตกน้ำหรือเรือล่มให้รีบออกห่างจากเรือเพื่อป้องกันกระแสน้ำดูดและอันตรายจากใบพัดเรือถอดสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักออกพร้อมใช้ขาทั้งสองข้างตีน้ำและหาที่ยึดเกาะซึ่งลอยน้ำได้ไว้พยุงตัวรอการช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยตนเองเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตหากพบเห็นคนจมน้ำให้ปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นโยนวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำยึดเกาะพยุงตัวหรือยื่นวัสดุเช่นเข็มขัดกิ่งไม้เชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดจับเพื่อดึงตัวกลับเข้าฝั่งที่สำคัญหากไม่มีทักษะในการว่ายน้ำไม่ควรลงน้ำไปช่วยเหลือผู้พลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะจะจมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธีค่ะก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำรวมไปถึงสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโผง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้ามองอาจารย์รุ่นเดียวกับคุณครูเนี่ยค่ะคือเขาจะกลัวไอทีมากมีความรู้สึกว่ามันห่างตัวเองแล้วไม่อยากที่จะลองทำมีความรู้สึกทำแล้วมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็อยากจะฝากบอกว่ามันไม่ใช่ไกลตัวนะมันใกล้ตัวเรามากเหลือเกินแล้วยิ่งเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเขาเก่งเราก็ต้องเก่งด้วยไปกับเขาคือจริงๆแล้วอยากมีบล็อกเป็นของตัวเองเพื่อจะได้นำเอาเนื้อหาวิชาที่ได้สอนไปเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ได้ชม VTR ของอาจารย์แว่นไปเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าWordPress เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่ามันมีลูกเล่นมีเครื่องมือให้เรานะได้ทำได้ง่ายคือไม่ต้องมีหัวทางศิลปะแต่ว่าก็สามารถทำให้เว็บตัวนี้ออกมาสวยงามได้เพราะเขามีบล็อกมาตรฐานหรือเป็นรูปแบบของมาตรฐานเขาอยู่แล้วในเรื่องของธีมอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายมากค่ะพอเราเปิดเข้าไปใน Google เนี่ยมันจะมีภาพให้เราเลือกมากมายโดยที่เราไม่ต้องไปออกแบบเองหรืออะไรเองเราสามารถเลือกในรูปภาพที่เราคิดว่าเนี่ยมันสื่อความหมายได้ดีหรือเป็นภาพจากวิดีโอก็มีนะคะที่จะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้นอกจากเป็นเนื้อหาบทเรียนแล้วอย่างไปแข่งขันหุ่นยนต์มาอยากให้เด็กได้เข้าไปดูเราก็เอามาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นและก็สภาพพลาสติกอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของของแข็งนะคะทำให้เรียนรู้ว่ารอบตัวของเราเนี่ยที่นักเรียนนั่งอยู่ตรงนี้มันจะมีสสารที่เป็นของแข็งตั้งแต่บนศีรษะของนักเรียนก็มีกิฟต์มีอะไรนะหนังยางที่มัดผมอยู่นะบางคนก็มีต่างหูมีแว่นตาหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรียนจะพบว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่ในสิ่งที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันนะคะในด้านของคุณสมบัติที่เป็นสภาพยืดหยุ่นนักเรียนดูสภาพยืดหยุ่นนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของของแข็งคือมันเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อมีแรงภายนอกกระทำใครมีหนังยางอยู่นะนักเรียนลองเอามาดูลองดึงในขณะที่เราออกแรงดึงเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปร่างคือยืดออกแต่พอเราไม่ดึงมันอ่ะมันก็กลับสภาพเป็นวงกลมหนังยางกลมๆเหมือนเดิมนี่แหละคือคุณสมบัติของของแข็งนักเรียนคิดว่าเหล็กเนี่ยมันมีสภาพยืดหยุ่นได้ไหมได้มันยืดถ้ามีแรงกระทำมันก็สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แต่เรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือตัวต่อไปนั่นคือสภาพพลาสติกนักเรียนดูสภาพพลาสติกเนี่ยก็หมายความว่าวัตถุของแข็งเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีแรงกระทำเมื่อถูกแรงกระทำมีแรงภายนอกมากระทำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วมันไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนตอนเด็กๆ เคยเล่นดินน้ำมันเราซื้อดินน้ำมันมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะนึกออกไหมคะแต่พอเราเริ่มขยำมันนั่นคือแรงไปกระทำต่อดินน้ำมันปรากฏก้อนดินน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนทันทีเป็นก้อนกลมๆเป็นรูปสัตว์เมื่อเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยพอเอาแรงกระทำออกมันก็ยังเป็นรูปสัตว์อยู่เหมือนเดิมเป็นก้อนกลมๆอยู่เหมือนเดิมมันไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นดินน้ำมันก้อนสี่เหลี่ยมได้นั่นแสดงว่ามันเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวรนะเราเรียกว่าคุณสมบัติที่เป็นสภาพพลาสติกนะสำหรับก๊าซเนี่ยนักเรียนจะพบว่าโมเลกุลของมันค่อนข้างอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบแล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะมันเลยเป็นสสารที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะหลังจากที่ได้ลองสร้างงานบน WordPress ก็มีความรู้สึกว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาที่เราสอนในห้องแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้สึกว่ายากแล้วก็เขาไม่เข้าใจนะเวลานั้นแล้วบางคนก็บอกว่าครูสอนเร็วเกินไปจดไม่ทันนี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเพราะพอมองเห็น WordPress ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสร้างเนื้อหาตรงที่เราได้สอนไปเนี่ยแล้วได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยถ้ามองเด็กทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในแต่ละวันแต่ถ้าเราให้ใบงานเข้าไปแล้วคือเหมือนกับเราไปแย่งเวลาเข้ามาวันนึงสัก10นาทีเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาที่จะได้หาสิ่งที่ทำให้ด้านวิชาการของเขาอ่ะดีขึ้น ดีกว่าที่เขาจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่กับเกมหรือไปอยู่กับแชทกับเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายๆวิชาเนี่ยช่วยทำหรืออาจารย์ช่วยสร้างตรงนี้ขึ้นมาคือเหมือนกับขโมยเวลาเด็กมาในส่วนของเนื้อหาความรู้ก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะหลังจากที่เรียนเรื่องสภาพสมบัติเชิงกลของสสารจบไปแล้วครูอยากให้เรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแต่แบบฝึกหัดถ้าเรียนยังไม่เข้าใจหรือนักเรียนอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมานักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในครูคนดีนะคะเข้าไปในเว็บของครูคนดีนักเรียนก็จะได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำใบงานไปด้วยนะคะครูว่านักเรียนทุกบ้านเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตนักเรียนกลับบ้านก็ไปดูนะคะนักเรียนเข้าไปดูรายละเอียดในนี้เนี่ยครูก็จะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆในส่วนที่ครูสอนหนูอยากให้ครูเพิ่มเติมอะไรก็ใส่เข้าไปในไลน์ที่เป็นคอมเมนต์ส่งมาถึงครูก็ได้นะคะนะครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำแบบนี้เนี่ยครูทำเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะจะได้ช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์เขาจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาให้ลงไว้ให้เราเสร็จแล้วเราสามารถทบทวนกับมันได้แล้วเราก็นำความรู้นี้ไปทำได้หลายอย่างอย่างทบทวนการบ้านทำโจทย์สมมติถ้าเรามีอะไรสงสัยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ให้อาจารย์เขาตอบ
2: รู้สึกดีครับที่อาจารย์ได้สามารถสร้างเว็บเพจหรือบล็อกนี้ขึ้นมาก็สามารถทำให้เราได้สนิทกับอาจารย์มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าหาอาจารย์มีบล็อกนี้ขึ้นมาเราก็สามารถว่าเราสามารถพูดความในใจได้บอกความในใจได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปหาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเราสามารถส่งข้อความนี้ไปหาอาจารย์ได้ครับ
3: ในบล็อกของครูคนดีนะคะนอกจากที่จะได้ทบทวนความรู้ที่เป็นเนื้อหาอยู่ในบล็อกแล้วนะคะดิฉันก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจจะสงสัยก็คือบางทีนะคะเราเนี่ยจะไม่กล้าที่จะถามอาจารย์ตรงๆพอมีบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันนะคะสามารถถามโพสต์ถามคอมเมนต์ถามข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆได้ซึ่งเป็นบล็อกที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านฟิสิกส์อะค่ะ
4: ในการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าโพสถามอาจารย์อะมันเหมือนกับได้ความเป็นส่วนตัวเราจะมีความมั่นใจในการที่จะถามบางทีเราจะอายเพื่อนเมื่อเราเข้าไปถามปุ๊บอะบางทีคำถามที่เราถามมันอาจจะไม่ละเอียดพอพอเราได้ไปอ่านของเพื่อนเราก็อาจจะแบบเป็นการทบทวนของเราเองเก็บเล็กๆน้อยครั้งแรกเราเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราเข้าไปทัวร์เราจะเก็บได้มากขึ้นมันทำให้เราจำและดีกว่าเหมือนกับเรียน1ต่อ1อ่ะค่ะที่เพื่อนๆไปหาเรียนกันแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียอะไรแค่เราเข้ามาที่เว็บครูคนดีเข้าไปที่บล็อกของอาจารย์แล้วก็ถามกับอาจารย์เขาแล้วอาจารย์เขาก็จะตอบเราค่ะ
0: หลังจากที่สอนเด็กไปแล้วแล้วก็บอกว่าให้เด็กเข้าไปถ้าคือถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูบนบล็อกเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าเด็กก็มีทั้งเขียนถามมาในเรื่องที่เรียนที่ตัวเองยังไม่เข้าใจบางคนก็ถามปัญหาส่วนตัวบางคนก็ถามปัญหาเรื่องเรียนว่าจะเรียนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งคิดว่าเขาอยากจะบอกหรืออยากจะถามแต่ไม่กล้าถามในห้องเรียนหรือไม่กล้าที่จะมาพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคำถามไว้บนเว็บก็พยายามตอบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอยากให้เด็กๆเนี่ยเขาเขียนบทความอะไรมาลงบนเว็บอันนี้เพื่อฝึกการอ่านและการเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะให้มาลองสร้างเว็บของตัวเองบล็อกของตัวเองการที่เราดึงความรู้จากตัวเราเองหรือประโยชน์ความรู้เรื่องอื่นๆเข้ามาวางไว้บนเว็บซึ่งทำให้นักเรียนเข้ามาแล้วก็มาอ่านมาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและอีกอย่างหนึ่งได้มีการโต้ตอบกับนักเรียนมันทำให้มีความรู้สึกว่าเด็กก็เข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วเด็กก็ได้แสดงออก
5: ในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพอลงมือทำไปสักพักหนึ่งก็ได้เชิญชวนครูในกลุ่มสารวิทย์เนี่ยค่ะว่าถ้าใครมีบทความดีๆเอามาลงมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบล็อกอันนึงที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วมีความรู้ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นบล็อกสร้างไว้เพื่อวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวแต่คิดว่านำความรู้เรื่องอื่นมาด้วยทำให้ทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะ
6: ดูแล้วก็น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยเอาไว้ด้วยที่ไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติของ WordPress ได้ทั้งหมดเพราะเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดจริงๆครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณครูก็น่าจะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ WordPress แล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงครับที่สำคัญคือต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความของเด็กๆหรือว่าจะเป็นการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะฮะก็จะทำให้คุณครูสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนกับมีเว็บไซต์ส่วนตัวได้ในเวลาไม่กี่นาทีครับและเช่นเคยครับใครที่ไปพบเจอกับคุณครูท่านไหนที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีฝากแนะนำเข้ามาที่รายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครจากหลักฐานจารึกในพงศาวดารย้อนหลังไปราว300ปียืนยันว่าชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสาครบุรีในเวลานั้นมีระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกอันประกอบด้วยตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์เริ่มมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นป่าชายเลนลดน้อยลงสัตว์น้ำวัยอ่อนไม่มีที่อยู่อาศัยแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งถูกคุกคามด้วยเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการขายหน้าดินและที่สำคัญได้แก่สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งกุลาดำล่มสลายเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2529ถึง2534ทำให้น้ำทะเลกลืนพื้นที่นากุ้งนำไปสู่การหาประโยชน์ของนายทุนเหตุการณ์

0: ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพื้นที่ของโรงเรียนในอดีตเคยเป็นนาเกลือมาก่อนและเคยขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำเช่นกันดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์กุ้งกุลาดำล่มสลายโรงเรียนประสบปัญหาขาดทุนที่ดินถูกเปลี่ยนการถือครองไปสู่นายทุนสภาพบ่อเลี้ยงกุ้งในโรงเรียนกลายเป็นบ่อกุ้งร้างจากปัญหาทั้งหมดนี้โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ครูและนักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาท้องถิ่นของเราและประชากรศึกษาเพื่อหาแนวทางและทฤษฎีสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้ห้องเรียนของเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเพื่อจะพามาพบกับคุณครูท่านหนึ่งผู้ทุ่มเทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ำกัดเซาะครับซึ่งนอกจากจะป้องกันได้แล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลทดแทนได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านอุทยานการเรียนรู้อีกด้วยคุณครูทำได้อย่างไรได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วครับ

0: าจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์ครับอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเรียนมัธยมสิ่งวิทยาครับอาจารย์ครับติดตามค้นหาอาจารย์เพื่อจะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงแต่ก่อนอื่นนี่น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังเพาะก้าไม้ชายเลนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะเดิมทีเดียวโรงเรียนเราไม่มีต้นไม้เลยมีไม่ถึง 1% แล้วเราก็มาช่วยกันฟื้นฟูจากบ่อกุ้งร้างทีนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเราเริ่มทำตั้งแต่ปี2138-39 10กว่าปีมาแล้ว
0: 10กว่าปีแล้ว
1: แล้วก็ยังทำต่อเนื่องเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่น4รุ่น5แล้วที่
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะมองไปตรงนี้ผมจะไม่เห็น
1: ไม่เห็นต้นไม้เลย
0: จะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มองไปจะมีอะไรฮะฝั่งนี
1: ้ก็จะเป็นบ่อกุ้งร้าง
0: บ่อกุ้งร้าง
1: บ่อกุ้งร้างที่ไม่มีต้นไม
0: ้ไม่มีต้นไม้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นบ่อกุ้งที่ร้างด้วย
1: ร้างด้วย
0: มันหดหูเลยนะ
1: หดหู
0: ครับ
1: คร
0: ับ แสดงว่าเด็กเขากำลังเตรียมกล้าไม้เพื่อจะไปปลูกต่อไปเรื่อยๆทำต่อไป
1: คือขณะนี้ในพื้นที่โรงเรียนมันเต็มแล้วแต่เรามีโครงการร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่จะต้องเอากล้าไม้ที่เพาะแล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ชายฝั่งครับ
0: อ๋อขยายพื้นที่ไปอีก
1: ขยาย
0: มีหลายประเด็นที่น่าสนใจก็การปลูกเพื่อไม้กงกลางนี้ประเด็นก็เพื่อจะให้ยึดเกาะ
1: หน้าดินนะฮะ
0: แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวเล็กๆมาอาศัยเป็นแหล่งอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ดินอันนี้อาจารย์ก็ทำได
1: ้ทำอันนี้เราทำอยู่กับชุมชนอยู่แล้ว
0: ครับแล้วอาจารย์เรียกว่าอุทยานการเรียนรู
1: ้ครับ
0: มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: เรื่องอุทยานการเรียนรู้เนี่ยแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี
0: ้
1: แต่หลังจากเราพัฒนาจากบ่อกุ้งร้างให้เป็นพื้นป่าชายเลนแล้วเนี่ยเราก็พยายามนำนวัตกรรมนำอุปกรณ์เอาเรื่องต่างๆเข้ามาผนวกไว้ในตรงนี้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้
1: เราก็พอเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็มองว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ
0: ่
1: ก็น่าจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ก็เรียกว่าอุทยานการเรียนรู้ไปนะฮะซึ่งเราใช้นามของพันท้ายนรสิง
0: ห์เป็นอุทยานการเรียนรู
1: ้พันท้ายนรสิงห์ที่เป็นนามของท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์ครับ
0: จริงๆก็เพื่อเด็กๆเหล่านี้นะฮะเด็กในพื้นที่ที่เขาเติบโตมาแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหม
1: เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลย
0: ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่น้องๆเขากำลังเตรียมกล้าไม้เอาดินใส่ถุงอะไรแบบนี
1: ้
0: เราไปดูพื้นที่นิดนึง
1: ได้ครับ
0: จะได้ขอเรียนรู้ไปกับอาจารย์กับครูด้วย
1: ยินดีครับยินดีครับครับคุณแอ๊ดครับขณะนี้เรากำลังเดินเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์แล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะนี่อยู่อุทยานแล้วนะคร
1: ับครับซึ่งในอดีตเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะ
0: อุ้ย
1: เป็นบ่อกุ้งร้าง
0: ไม่ร่มรื่นอย่างน
1: ี้ไม่ใช่อย่างนี้
0: สะพานไม้แบบนี้ก็
1: ไม่มี
0: ครับ
1: แล้วมองไปทางไหนก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันจะมีเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเข้ามา
0: ที่มากับน้ำด้วย
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรามันก็

0: มามองว่าเอ๊ะในพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงแล้วมันเกี่ยวข้องกับนิเวศป่าชิเลนเราก็มามองว่าป่าชิเลนมันน่าจะมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้แล้วป่าชิเลนก็คือสังคมพืชนะฮะที่เกิดขึ้นในบริเวณน้ำทะเลท่วมถึงซึ่งสังคมพืชพวกนี้ก็จะมีต้นโกงกางต้นสมแหต้นตะบูนต้นจากแล้วก็อีกหลายสายพันธ
1: ุ์แล้วสังคมพืชที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มีเยอะแยะเลยเนี่ยถ้าจะดูความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาวัดกันยังไงฮะ
0: สิ่งที่วัดนะฮะหนึ่งเรื่องของตะกอนเลน
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: เรื่องสัตว์หน้าดินเช่นปลาตีนกุ้งดีดขันปูก้ามดาบแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าตรงไหนมีตะกอนเลนดีๆพันไม้ก็จะเจริญเติบโตได้มาก
1: แบบนี้ถือว่า
0: สมบูรณ์แล้ว
1: มากมากเลยที่เราเห็นเป็นเหมือนเลนเป็นดินโคลนอะไรแบบนี้นี่คือความอุดมสมบูรณ์
0: ใช่ใช่นี่เป็นตัวชี้วัดแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการหลอมรวมของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในระเชิงระบบนิเวศถ้าน้ำขึ้นมาในระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าปลาชนิดต่างๆเข้ามามากมายเพราะว่าป่าชิเลนก็เหมือนบ้านเสมือนแหล่งอาหารเหมือนครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าแต่ก่อนไม่มีป่ากงกลางไม่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะอาจารย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้ว10กว่าปี
0: ครับผม
1: ครับ
0: จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ถ้ามาตรงนี้จะร้อนมาก
1: ร้อนมาก
0: ร้อน
1: นี้เราเย็นสบาย
0: คุณแดดครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนนะครับเพื่อไปดูเรือนยอดไม้คร
1: ับ ครับ
0: ครับผม
1: ข้างบนเป็นเรือนยอดไม้เหรอ
0: ครับผมคือรู้เรื่องนิเวศป่าชิเลนเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบตั้งแต่รากจนกระทั่งถึงเรือนยอดไม้อะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
1: ์ครับ
0: อย่างเช่นนะฮะถ้าเราสังเกตนะฮะ
1: ครับ
0: คุณแอดสังเกตไหมฝักมันนะนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อมันมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดอกเรื่องของใบแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเมล็ดมันหรือฝักมันนะครับครับผม
1: ที่เป็นยอดแดงๆนั้น
0: นี่
1: ค
0: ืออ
1: ะไรนั่นคือยอด
0: เล็กๆฮะครับมีเรือนยอดไม้ครับ
1: แล้วก็มีฝักที่ห้อยลงมานะ
0: ใช่ครับ
1: เล็กๆคล้ายๆถั่วฝักยาวถ้าดูจากระยะนี้นะ
0: เสร็จแล้วเวลาในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเด็กเขาจะมาสังเกตข้างบนว่าถ้าฝักมันร่วงลงมามันก็จะไปทิ่มในเลนไปจิ้มในเลน
1: เกิดอะไรขึ้นฮะพอฝักทิ่มลงมา
0: ก็มันจะเกิดรากขึ้นแล้วก็เกิดแตกใบอ่อนอย่างที่คุณแอดดูตรงนั้น
1: ก็เป็นต้นใหม่ขึ้นมา
0: ต้นใหม่ขึ้นมาแต่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรามีวิธีการจัดการก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามันขึ้นแบบสเปะสปะแล้วมันก็จะมองว่าเรื่องการจัดการมันก็จะยากเขาก็จะเก็บฝักไปเพาะกล้าอย่างที่เราดูที่สถานีเพาะกล้าแล้วก็เอากล้าไม้เนี่ยไปปลูกในจุดที่ยังไม่มีต้นไม
1: ้ที่นี่ครับอาจารย์ครับคือการที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะได้เรียนรู้การจัดการที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยคือเด็กจะเรียนรู้อะไรยังไงบ้าง
0: คือต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มว่าป่าชิเลนเนี่ยมันจะขึ้นได้ในพื้นที่ใด
1: ครับ
0: องค์ประกอบทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็สายพันธุ์ของพืช
1: ครับ
0: เช่นพืชบางชนิดเนี่ยเขาจะขึ้นในน้ำที่ท่วมขังสูงๆไม่ได
1: ้ครับ
0: เช่นพวกตะบูนเนี่ยก็จะขึ้นในบริเวณที่ดอนหน่อย
1: ครับ
0: อย่างกงกลางเนี่ยก็จะขึ้นบริเวณที่น้ำท่วมเป็นระยะคือไม่ท่วมขังทีเดียวนะฮะ
1: ค
0: ือไม้ชิเลนมันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าถ้าน้ำท่วมนานเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีก็ต้องมีการขึ้นลงเพราะการขึ้นลงของน้ำเนี่ยมันจะนำพาเรื่องตะกอนเรื่องธาตุอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีการจัดการมีการเฝ้าติดตามที่ดีเนี่ยพันไม้ชิเลนก็จะเจริญเติบโตเหมือนอย่างเงี้ยครับ
1: ครับคือแม้ว่าเด็กจะเป็นคนท้องที่เกิดที่นี
0: ่
1: แต่ถ้าเด็กไม่มีความรู้ไม่มีภูมิปัญญานี้ก็จะเอามาจัดการเอามาทำความเข้าใจกับป่ากงกลางในพื้นที่ของเขาไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องให้ความรู้คร
0: ับ จริงๆถ้าคนพื้นที่นอกเนี่ยนอกพื้นที่มาเราก็ต้องให้ความเข้าใจความรู้เขาก่
1: อ
0: นว่าป่าชิเลนคืออะไร
1: ครับ
0: ความสำคัญของป่าชิเลนมันมีอะไรบ้าง
1: ทำไมถึงคิดว่าคนนอกพื้นที่เราก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้ครับ
0: คือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นสมบัติของทุกคนร่วมกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อช่วยกันแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยในระยะยาวมันก็จะเป็นผลที่ดีพวกเรา
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพื้นที่เท่านั้น
0: ไม่ใช่คนพื้นที่
1: เพราะบางทีคนนอกพื้นที่แหละอาจจะทำลายป่ากงกลางมากกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆ
0: ใช่ครับอันนี้มันเป็นทั้งทางตรงและทางอ้
1: อม
0: คร
1: ับผมงั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นฐานปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ที่ทั้งเด็กๆในพื้นที่คุณครูหรือว่าคนที่อยู่จากภายนอกมาศึกษามาดูงานความเข้าใจก็ได้เรียนรู
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: จากรากเมื่อกี้ผมเรียนรู้แล
0: ้
1: วแล้วก็โคนตมด้วยนะความอุดมสมบูรณ์มาถึงยอดผมเรียนรู้แล้วผมต้องเรียนรู้อะไรต่อไปอีก
0: ทีนี้จะไปเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์หน้าดินหรือสัตว์ที่เกิดจากป่าชายเลนที่หลังจากป่าได้รับการพัฒนาแล้วมีความ

0: สมบูรณ์เนี่ยนี่ตัวชี้วัดอีกสำคัญนึงก็คือเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ใน
1: แล้วที่บอกว่าเพิ่มพื้นที่ดิน
0: เพิ่มพื้นที่ดินอันนั้นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ชุมชนคือเด็กเราเนี่ยอยู่ในชุมชนผู้ปกครองก็อยู่ในชุมชนงั้นผู้ปกครองเขาก็จะมีกระบวนการการคิดในเรื่องของการเฝ้าระวังชายฝั่งโดยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
1: ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: ครับผม
1: ซึ่งสำคัญมาก
0: สำคัญมาก
1: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่เราคุยกันมาดูมาทั้งหมด
0: ป่าชิเลนี่ก็อยู่ไม่ได้
1: อยู่ไม่ได้เลย
0: ครับผมครับ
1: หน้าตาไม้ไผ่เป็นอย่างไรถือเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ

0: อาจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ๋
0: อแล้
1: วแต่นี่มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระสอบรุนแรง
0: ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้าวป่าค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนั้นก็เข้ามาตีกัดซ้อตีกัดซ้อไปเรื่อยเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเลมาเลย
1: มันแรงมากเลยที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่ง
1: ริ
0: มตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมต
1: ร
0: ต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โหเยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นว่ามันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เราแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

0: 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
2: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
3: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
2: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
3: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
4: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
3: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
4: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
2: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
3: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
2: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
3: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
5: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
2: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
3: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
2: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
3: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
2: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
3: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
2: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
3: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
2: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นาทีถึง 8:39 นาทีซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัตสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพีญาตราไปยังลานแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมบัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำทำนายว่าพลาหารพักษาหารเจริญสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปราดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2570
สำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กขอ6ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ79ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ85ข้าวเหนียวพันธุ์กขอ26ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ99และข้าวเจ้าพันธุ์กขอ109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

จากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดหมุ่มป้อมวัดไม้เรียงวัดสามมัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป

ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 นาทีกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดตากได้แก่วัดโคกพลูวัดไผ่ล้อมวัดอัมพวันวัดมณีไพรสนวัดบทมณีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบวัดอรัญญเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ตเอเชียจำกัดบริษัททิงค์เน็ตจำกัดบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์
ตอนนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษา

ษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดเกษมคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนรายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
1: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ูดีนะครับใน11คนนี้คิดว่าใครมีเชื้อเอส
1: คนที่11ครับ
0: รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
2: นักบาสค่ะนักบาสค่ะ
3: นักบาสครับ
0: ทำไมจึงคิดว่านักบาสมีเชื้อเอส
2: เขาบอกเป็นปัญหาที่ระบายอะ
4: หนูคิดว่าสามารถมีได้ทุกคนค่ะ
5: ใน11คนนี้นะ
4: ค่ะ
5: เอ้าทำไมคิดอย่างนั้น
4: เพราะว่าเชื้อเอสไม่ได้เลือกเพศหรือว่าเลือกวัยที่จะแบบเชื้อโรคจะเข้าไปสู่คนนั้นหรือคนนี้เพื่อที่จะบอกว่าคือทุกคนสามารถเป็นได้หมด
0: เธอก็เลยคิดว่า11คนนี้อาจจะมีเชื้อเอสทั้งหมด11คนนี้เป็นผู้ติดเชื้อทั้งนั้นครับเดี๋ยวถามนักเรียนหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ในครอบครัวของเราติดเชื้อ HIV ซึ่งมันทำให้เกิดโรคเอสเนี่ยอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันเนี่ยกลัวไหม
6: ไม่กลัวครับ
7: ทำไมอ่ะ
6: ก็เป็นคนที่เรารักเนาะอาจารย์ก็ต้องเป็นห่วงยิ่งมาป่วยเราก็ต้องเป็นห่วงมากขึ้นครับ
7: ยิ่งมาป่วยก็เป็นห่วงมากขึ้นคิดว่าอย่างนั้นไม่กังวลใจเรื่องอะไรเลยใช่ไหม
6: ครับก็เรารู้อยู่แล้วว่าโรคเอสมันติดกันยากนอกจากการมีเพศสัมพันธ
7: ์
0: เพื่อคลายความระแวงใจเพื่ออะไรต่างๆนะครับเราจะร่วมกิจกรรมหนึ่งแต่ก่อนที่จะร่วมให้ทุกคนทำอย่างนี้ครับยืนขึ้นครับอาจารย์จะร้องเพลงตบมือไปด้วยนะตบมือหนึ่งคนตบหนึ่งคนแล้วก็ยังไม่ดังตบมืออีกครั้งตบให้ดังต้องตบสองคนสองคนสองคนเร็วเร็วเร็วตบมือห้าคนตบห้าคนแล้วก็ยังไม่ดังตบมืออีกครั้งตบให้ดังต้องนั่งตบมือนี่คือกลุ่มของเรานะครับเพราะฉะนั้นขยายออกนะกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราเรียกว่ากิจกรรม QQR คุณครูจะมีอุปกรณ์อันนี้แจกให้ชาร์ตตัวนี้คือชาร์ตระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีช่องด้วยกันอยู่4สีคือสีแดงน้ำเงินม่วงเขียวนะครับแต่ที่จริงแล้วมันสีอะไรก็ได้ล่ะก็จะมีเสียงมากเสียงปานกลางเสียงน้อยและก็ไม่เสียงแล้วอย่างที่สองก็คือบัตรระดับความเสี่ยงเมื่อนักเรียนได้ไปแล้วนะครับให้วางทับแผ่นชาร์ตตัวนี้เช่นเสียงมากก็ไปวางทับคำว่าช่องเสียงมากและอย่างที่สามนักเรียนก็จะได้บัตรคำอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าบัตรพฤติกรรมให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งถือไว้แล้วอ่านให้เพื่อนฟังยกตัวอย่างเช่นการกินนมแม่ที่ติดเชื้อ HIV ให้แต่ละกลุ่มภายในกลุ่มตัวเองลองพิจารณาช่วยกันคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอยู่ในระดับเสี่ยงใดถ้าเข้าใจแล้วนะครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์เรามีอุปกรณ์ให้มาเลยครับแต่ละกลุ่มมารับเลยคุณครูจะให้เวลาทำประมาณ10นาทีลงมือทำเลยครับ
8: การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV
9: ทางศิลปะ
10: นี่
11: การตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยเอดส
12: ์ก็ตรวจเสียงน้อยเสียงน้อยมาก
11: มันเสียงหรือเปล่า
12: ไม่เสียงนะ
13: มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้มีเชื้อในมือเสี่ยงมาก
14: เพราะว่าอันนั้นล่ะมันแบบว่ามันโมแมนเด็ดมันอาจจะอยู่นี่ก็ได้หรืออยู่นี่ก็ได้หรืออยู่นี่ก็ได้แมนบอก
15: อันนี้แมน
14: อันนี้ก็ใหญ่ทั่ว
15: อันนี้แล้วเนาะ

0: ถ้ามันเสี่ยงจริงเขาคงไม่รณรงค์ให้ใช้หรอก
1: จริงไหมคงไม่ออกมาใช้หรอกใช่ไหมใช่ไหม
2: แล้วสมมติว่า
3: ลองเชื่อกันยังจะบัดไหนก่อน
2: ฉีกขาด
1: โอกาสฉีกมันน้อยมาก
2: เล็บง่าย
0: เออถ้าฉีกขาด
2: เล็บง่ายตอนออกผ้าเล็บถูกง่าย
1: เอาตอนไหน
2: จะออกมาใส่ง่ายหน่วยเราเล็บถูก
0: สมมติว่ามันไม่ถูก
2: เล็บเหย้า
0: ก็ให้คนเล็บสั้นส่วนมากผู้ชายจะไม่เล็บยาวนะครับส่วนมากผู้ชายจะเล็บสั้น
3: คนที่ผมได
1: ้
3: ย
1: ัง
3: ไง
1: ใช่ปะ
0: เอาอันไหน
1: มันน่าจะไม่เสียง
0: เอาไหน
2: เสียงน้อย
0: เสียงน้อย
2: น้อยมาก
4: ถ้าเสร็จแล้วในกลุ่มคิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตบมือเพื่อเป็นสัญญาณบอกเพื่อนทุกคนมีชาร์ตระดับความเสี่ยง QQR อยู่แล้วนะครับคุณครูก็มีเหมือนกันบัตรคำมีเหมือนกันกับของแต่ละกลุ่มเลยคราวนี้คุณครูก็จะวางบัตรคำไว้ตรงกลางนี้เหมือนกันแต่มีกติกาอยู่ว่าจะวางได้ก็ต่อเมื่อทั้ง6กลุ่มมีความคิดเห็นเหมือนกันทุกกลุ่มโดยห้ามแตะต้องสิ่งที่เราวางไว้อยู่แบบนี้มันอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นการกินนมแม่กลุ่มที่1วางไว้ที
5: ่
4: มาก2 3 4 5 6
1: สิมากครับ
4: ตบมือให้กับพวกเราหน่อย1คะแนนต่อไปการใช้กรรไกรตัดเล็บมีดโกนหนวดร่วมกับผู้มีเชื้อ HIV กลุ่ม6วางไว้ที่
1: ไม
4: ่
1: เส
2: ีย
1: คร
2: ับ
4: 5ถ้ามีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแม้แต่กลุ่มเดียวก็จะเอาวางไว้ด้านล่างซะก่อนนะการรับเลือดที่มีเชื้อ HIV กลุ่ม4 3 2 1 5 6ตัวมือให้ตัวเองเอาละต่อไปการเป็นฝ่ายถูกทำออรอนเซ็กโดยผู้มีเชื้อ HIV กลุ่ม3วางไว้ที
5: ่
4: 4 5 6
5: ไม่เสียง
4: เอาวางข้างล่างซะก่อนต่อไปการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยเอสกลุ่ม4วางไว้ที
5: ่
4: 3ไม่ตรงแล้ววางไว้นี่ต่อไปการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อ5 6 1 2 3 4ตบมือที่เราวางบัตรคำไว้แบบนี้นะครับที่วางไว้แบบนี้เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวางของแต่ละกลุ่มใช้อะไรครับยกมือใช้
6: เสียงส่วนมากค่ะ
3: เสียงส่วนมากใน
6: สมาชิกในกลุ่ม
3: สมาชิกในกลุ่มโอเคคนอื่นครับใช้เกณฑ์อะไรในการวางบัตรคำ
4: กลุ่มนี้นั่งกัน5คนในการวางบัตรคำนี้นักเรียนใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวางบัตรคำแบบนี
6: ้ความรู้จากที่คุณครูสอนนะคะ
3: เออความรู้ที่ได้รับมาเน
6: า
3: ะ
6: ค่ะความน่าจะเป็นแล้วก็ประสบการณ
2: ์แล้วในชีวิตประจำว
3: ันในชีวิตประจำวันด้วย
4: เมื่อทุกกลุ่มได้หลักเกณฑ์ขอสรุปนิดนึงว่าแต่ละกลุ่มเท่าที่จับใจความได้นะพวกเราในห้องนี้มีด้วยกันอยู่6กลุ่มใช้ประสบการณ์ใช้เสียงส่วนมากในกลุ่มใช้การเดาใช้จากความรู้ที่เคยได้รับได้เรียนมาใช้จากการใช้ชีวิตประจำวันเธอสังเกตเห็นไหมครับเรามีความคิดเห็นตรงกันแค่5ใบแค่นั้นเองและไอ้พวกเนี้ยตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยมันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณครูมีหลักการหนึ่งซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันมาเกือบ20ปีแล้วล่ะหลักการนี้เราเรียกว่าหลักการ QQR นะครับ Q ตัวแรกคือปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อขอให้พวกเราจำได้ว่าเชื้อ HIV จะอยู่ที่คนเท่านั้น Q ตัวที่2ดูนะครับคือคุณภาพต้องดีคำว่าดีนี่หมายถึงว่ามันต้องใหม่ๆสดๆและมันไม่สามารถอยู่นอกร่างกายคนได้ต่อไปครับตัว R คือ Route of Transmission เนี่ยรัฐมันจะต้องส่งต่อจากคนที่มีเชื้อไปยังกับคนที่ไม่มีเชื้อโดยตรงมัน

0: ติดต่อกันได้แค่3ทาง1การมีเพศสัมพันธ์2การรับเลือดโดยตรง3จากแม่สู่ลูก3ช่องทางเท่านั้นขอให้พวกเราใช้3หลักการนี้ QR เอาให้ดีเราจะใช้หลักการนี้พิจารณาการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV อาจจะเป็นพยาบาลคุณหมอ
1: ไม่เสี่ยงคร
0: ับ เสี่ยงไม่เสี่ยงขาดอะไร
2: ขาด
0: ช่องทางนะครับไว้ตรงนี้บัตรคำต่อไปฟังดีๆนะครับการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV เสี่ยงไม่เสี่ยง
2: ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงถามว่าคิวตัวแรกคือแหล่งที่อยู่และปริมาณของมันเนี่ยแหล่งที่อยู่ของเชื้ออยู่ไหนครับเนี่ยอยู่กับผู้ติดเชื้ออยู่กับตัวเขาคุณภาพดีไหมอยู่ในนั้นอ่ะ
2: ด
0: ีและเราไปอยู่ร่วมกับชีวิตการประจำวันกับเขาเนี่ยเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยขาดอะไรอ่ะ
2: ช่องทาง
0: ขาดช่องทางเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่เฉยๆนะเราไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นขาดตัวใดตัวหนึ่งฟันธงเลยว่า
2: ไม
0: ่เสี่ยงก็จะติดไว้แบบนี้ต่อไปบัตรคำสุดท้ายยุงกัดผู้ติดเชื้อแล้วมากัดเราเสี่ยงไม่เสี่ยงครับขาดอะไรเพราะอะไรครับ
2: คุณภาพครับ
0: คิวตัวแรกไงเชื้อ HIV อยู่ที่คนอยู่ที่คนเท่านั้นอยู่ที่เม็ดเลือดขาวในยุงมีไหม
2: ไม่ม
0: ีแม้ว่าเขาจะไปกัดคนคนนั้นแต่มันไม่สามารถอยู่ในสัตว์ได้มันก็ตายไปอันนี้ไม่เสี่ยงนะครับเอาละนักเรียนมาดูฝั่งนี้จะยืนตรงกลางหน่อยนี่เห็นไหมด้านซ้ายมือของนักเรียนคือเสี่ยงมากมีแค่นี้นะด้านขวามือของนักเรียนเยอะแยะเลยไม่เสี่ยงแต่คนไปกลัวฝั่งไหนมากกว่า
2: ไม่เสี่ยง
0: คนไปกลัวด้านนี้ยุงกัดก็กลัวใช้ชีวิตร่วมกันก็กลัวแต่เวลาเขาชวนไปมีเพศสัมพันธ์ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใช้ระดับความเสี่ยงหลักการ QQR นี่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์พอจะได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถามระดับความเสี่ยง QQR นะครับถามพวกเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรครับ
3: ช่องทางการรับเชื้อค่ะ
0: ช่องทางเราได้เรียนรู้ช่องทางการติดต่อเราได้เรียนรู้อะไรอีกครับ
3: การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอส
0: เราได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอสหรือผู้ติดเชื้อมันติดกันไหมไม่ได้ติดกันเลยนะครับเพราะช่องทางมันมีเพียง3ช่องทางเราสามารถที่จะนำQQR เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเลย
4: นำระดับความเสี่ยง QQRไปใช้ชีวิตประจำวัน
5: บอกต่อให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่าเอสมันติดต่อกันได้ยากครับ
0: ไปบอกต่อเพื่อนๆนะอย่างน้อยให้เพื่อนๆได้รู้คิดจะนำไปบอกกับครอบครัวตัวเองไหมในคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอา
2: บอกครับ
0: บอกเนาะเอาละครับระดับความเสี่ยงนะครับที่เราได้ร่วมกันมานี่นะครับมีวัตถุประสงค์3ข้อสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อหรือไม่ติดได้คือคิวตัวแรกปริมาณและแหล่งที่อยู่คิวตัวที่2คุณภาพและ R ก็คือช่องทางเข้านี่คือปัจจัยอย่างที่2นะครับสามารถที่จะใช้หลักการ QQR ไปประเมินระดับความเสี่ยงได้อย่างเช่นที่ถามว่ากินน้ำแก้วด้วยกันเนี่ยเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงนั่นหมายถึงว่าเราที่จะประเมินว่าอะไรมันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอันที่3ก็มีความมั่นใจในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้ด้วยความสนิทใจและมีความสุขด้วยตบมือให้กับพวกเราด้วย

0: จำมาแล้วเด้อ
1: กิจกรรมชุมนุมเหตุขอนขาวเป็นกิจกรรมเพศศึกษานอกหลักสูตรของโรงเรียนพิบูลย์รักพิทยาเป็นชุมนุมที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักพิทยาตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.5ที่เคยเรียนเพศศึกษากับอาจารย์สมหมายรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆและชุมชนในอำเภอพิบูลย์รักเข้าใจถึงความรู้เรื่องเอดและเพศศึกษา
2: ผมมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการหมอลำสื่อสารเรื่องเอสเรื่องเพศศึกษานะครับวันนี้ผมก็เลยนำหนังสือเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมนะครับอยากจะมาแจ้งรายละเอียดต่างๆว่าเราทำโครงการหมอลำสื่อสารเรื่องเอสเรื่องเพศศึกษาเนี่ยจะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสื่อสารให้กับน้องๆม.3เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอสเรื่องเพศก็เลยเอาสื่อหมอลำธรรมามาเป็นสื่อและวันนี้ก็จะขอความรู้ก็สถานที่เครื่องขยายเสียงแล้วก็พวกไฟ

0: เช็คโอเคใช้ได้อาจารย์ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่รับกิจกรรมนี้ให
1: ้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งได
0: ้ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: หลังจากที่คุณครูไปต่อโรงเรียนแล้วเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายนี่ของเขามีกี่คนแล้วก็อยากให้พวกเราแบ่งกลุ่มเราจะแบ่งกลุ่มย่อย10กลุ่มใครจะอยู่กลุ่มที่1 2คนอะไรเงี้ยเอาคนแรกซะก่อนบอสก็ดำเนินรายการว่าใครจะอยู่กลุ่ม1ถึง10และใครจะเป็นคนจดบันทึกแล้วเราติดแจกตัวนี้ให้เป็นสมองกลุ่มต่อจากนั้นเราถึงจะไปลองซ้อมหมอลำดูกิจกรรมมี3กิจกรรม1กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์30นาที2เป็นการแสดงหมอลำคือเราเอาหมอลำไปสื่อสารเรื่องเอสเรื่องเพศศึกษาใช้เวลาประมาณอย่าให้เกิน1ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวมันจะเซ็งแล้วก็กิจกรรมที่3คือกิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยเป็นหัวใจหลักที่เราจะนั่งคุยกันว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับเอสมากน้อยขนาดไหนบ้าง
3: แล้วถ้าเกิดว่าพอเด็กในกลุ่มถามมาแล้วคนที่ประเด็นเนี่ยชวนคุยเราตอบกันไม่ได้อย่างถ้าน้องอย่างพับตอบไม่ได้เงี้ยครับเราทำไง
2: ถ้าตอบไม่ได้นะครับทางออกที่ดีที่สุดบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงในหลังจากที่เราเลิกกลุ่มสนทนาแล้วจะมี
4: อา
2: จารย์มาสรุปให้ทีหลังหลังจากที่เราแสดงเสร็จทำกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยเสร็จเราก็จะกลับมาพอกลับมานี่เราทุกคนก็จะมานั่งแบบนี้แหละแล้วก็จะเอาแบบบันทึกที่เราได้ทั้ง10กลุ่มเอามาเรียบเรียงแล้วก็มาสรุปถ้าอย่างนั้นทุกคนเข้าใจดีแล้วนะครับเราจะเดินทางไปทำการฝึกซ้อมใครมีหน้าที่นักแสดงตัวอะไรไปทำกันบ้านก่อนไปทำเมเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับอย่าไปนั่งหยอกกันอย่าไปนิ่งคุยกันให้มันมีสมาธิ
5: ออกมาพูดคุยกันเอื้อนอ้อยออกมาขวายืนเคียงคางแล้วก็บอกกันก่อนซ้ายที่ขามไปแท
6: ้มันหมักคุณหมักอย่างเอง
0: สิ่งต่างๆที่เราทำไปนี่เราอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งตอบแทนมันจะมาหาเราเองอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจอย่าเพิ่งท้อแท้แม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆก็ช่างแต่จุดเล็กๆนี่แหละจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนของเราซึ่งไปสู่ในแนวทางที่ดีเนี่ยเรารีบทำไปเลยไม่มีปัญหาก็ขอขอบใจทุกคนไปพวกเราไปพักผ่อนได้ครับ

0: ครับอันนี้ก็นักแสดงของเราก็ตื่นมาแต่ตีสองครับเพื่อที่จะมาทำการแต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดมาลำเพื่อที่จะไปแสดงวันนี้ครับ
1: อ้าวเป็นไงพวกเราตอนนี้เสร็จหรือยัง
2: ใกล้แล้วครับ
1: ใกล้แล้ว
0: จางครับช่วยดูบทนะครับ
1: อ้าวว่าไง
0: นะครับก็บทบรรยายครับอันนี้จะเป็นบทเปิดตัวของหางเครื่องของเราแล้วนี่ก็จะเป็นบทแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับพอย่อมรับประเด็นที่พิโลกทิศเองเรื่องเล่าของอ้อยบ้านต่างๆผมสิจบลงใจไหนเชิญติดตามบทสรุปของเรื่องนี้ได้เลยครับ
1: โอเคโอเคเยี่ยมมาก

0: ครูสุดดีครับท่านนายกวงสมุทร
1: ผู้ในการ
0: ท่านบ้าง
1: คร
0: ับ
1: ท่านรองปิ๊กครับรองคณะบดีมหาวิทยาลัยปัตตานีน้องก้อยคณะอาจารย
2: ์หมดแล้ว
1: น้องน้องนักเรียนครูที่เคารพท่านนะครับจากโรงเรียนสัมภาษณ์พิทยานะครับกำหนดการก็จะเริ่มจากเราจะมาทำกิจกรรมสำคัญร่วมกันก่อนเพื่อที่จะสร้างความเป็นตัวเองนะ

0: di
1: satu up.
0: Oh. โอเคบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวทุกวันทุกเกี่ยวปัญหาหากมีวันใดติดพุ่มไม้ใครใครตาโอ้ยนายอุราของฉันนั้นแทบจะบ้าตายแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแ
2: ม่แม่วันนี้เราจะได้ชมหมอลำสื่อสารเองและเพศสารถ้าเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ

0: จะเอโลกที่ตอนนั้นเป็นสัมพันธ์ละกะขาตั้งขั้นนะครับเราเป็นยังไม่รุ่นยังบ่ใส่อยู่ขั้นโฮมขาดใส่
1: ยาคุมฉุกเฉินคืออะไรและก็ใช้อย่างไร
2: กินหลังมีเพศสัมพันธ์ภายใน24ชั่วโมง
3: ยาคุมกำเนิด
4: ยาคุมไม่ได้เมื่อเรามีเพศสัมพันธ์จะทำให้เรา
5: ไม่ตั้งท้อง
4: ไม่ตั้งคัน
5: ช่วยไม่ตั้งคัน
6: กระบวนการที่ของเห็ดขอนขาวมาแสดงที่สัมภาวิทยาในวันนี้นะคะเป็นกระบวนที่การที่เป็นการสื่อสารระหว่างเยาวชนกับเยาวชนแล้วก็เป็นแนวคิดของเยาวชนเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องภาษาที่ใช้นะคะเขาก็จะใช้ภาษาอีสานในการสื่อสารเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายทอดออกมาเนี่ยเด็กๆก็จะสนุกสนานแล้วก็เกิดการเรียนรู้ไปด้วยเอาไปพูดไปคุยกันในกลุ่มของเขานะคะว่าถ้าเขาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะคะมีการตระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็เขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันแล้วก็รู้จักที่จะป้องกันนะคะ
7: ในการที่เราไปทำงานครั้งนี้นะครับย่อมมีอุปสรรคแต่จะไม่ถามว่าอุปสรรคมันคืออะไรจะใช้คำถามว่าจะดีกว่าครั้งนี้นี่ถ้าอะไร
8: ถ้าจะดีกว่านี้อัพก็คิดว่าตัวเองก็ต้องมีเวลามาซ้อมกับเพื่อนเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาก็มาเพื่อนวันสองวันเอง
9: จะดีกว่านี้ถ้าเกิดพี่เลี้ยงกับเด็กในค่ายเนี่ยสนิทสนมกันมากกว่านี้เพราะว่าเวลาถามคำถามจะได้ตอบแบบสนิทกันเป็นเหมือนกับเพื่อนถามเพื่อนมากกว่าคำตอบก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ครับ
10: จะดีกว่านี้ครับถ้ายังมีพวกเราอยู่ครับ
7: นะครับข้อมูลที่พวกเราได้สมอลกรุ๊ป10กลุ่มนะครับคุณครูจะขอสรุปประเด็นต่างๆเอาจาก10กลุ่มมาสังเคราะห์ให้เป็นกระบวนการอันเดียวกันแล้วได้เนื้อหาอย่างไรจะแจ้งให้พวกเราได้ทราบ
11: ที่เราจุดประเด็นไปบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV หรือเอดส์เนี่ยในหมู่บ้านคำตอบที่ออกมาคือว่าไม่มีเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรื่องอื่นๆที่มันเห็นอย่างเช่นคนชกกันตีกันทะเลาะวิวาทกันเล่นเกมหรือติดยาเสพติดอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เขาเห็นแต่เรื่องของการติดเชื้อ HIV เด็กๆไม่รู้ไม่เห็นถ้าเด็กๆไม่รู้ดิเวลาเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากแบบประเมินที่เราจดประเด็นขึ้นมาจะมองเห็นภาพรวมเป็นแบบนี้ว่าทุกคนไปมีเพศสัมพันธ์และในคำถามหนึ่งก็บอกว่าทำไมไม่ใช้ถุงยางไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยางแต่พอถามถึงเรื่องของการติดเชื้อ HIV เด็กไม่รู้มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อ HIV เช่นเดียวกันจากแบบสรุปตัวนี้นะครับโรงเรียนที่เราไปจัดกิจกรรมโดยเอาหมอลำไปเป็นสื่อเนี่ยควรจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาโดยให้เต็มรูปแบบเรียกว่าเป็นเพศศึกษารอบด้าน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์ มายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2

คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTVไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
2: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
5: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิ
6: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
5: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
6: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
3: เฮ้
1: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
5: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
5: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
7: เอ๊ะอะไรนะ
2: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
5: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
7: อ๋อแบบนี้นี่เอง
6: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
5: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
5: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
5: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
4: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
5: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
4: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลย

0: พราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยียดไปหมด
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
2: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
3: หนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
4: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
5: ลำไย
4: ผิด
0: ส้ม
4: ผิด
6: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
4: ก็นี่ไง
5: ข้าวโพด
4: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
0: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
5: แต
1: งโคแตงโม
0: เอ้ยถูกแล้ว
5: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
6: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
5: ฮึใช่เลยจ้า
4: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
4: บอถือ
6: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
4: บอถือง
6: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
4: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
6: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
2: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเคลงของทั้งคู
5: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
0: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนแต่งั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
5: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่อง deep ทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พัมพัม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่การหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind พี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
6: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
7: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
8: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
7: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
5: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
6: กากากากา
9: ไม่ใช่กากากากากา

0: ยากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
1: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
0: อักษรสูงผันได้สามเสียง
1: ผันได้สองเสียงไม่ใช่หรอ
0: ก็ในหนังสือบอกว่าสามเสียง
1: หนังสือของฉันก็บอกว่าสองเสียงนี่ไง
0: ไม่ใช่สามเสียงตั้งหาก
2: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
3: ๆคุณผีเสื้อ
2: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
2: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
5: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
2: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
0: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
3: ากากากากากา
2: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
0: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
2: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
3: กะกะกะกะ
5: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนูสองคนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
1: ครับ
2: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
0: คาค่าค่าขาขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
3: ค่าคะขา
1: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
2: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
5: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะ เพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขา

0: ก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือ การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่น

0: สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการ โชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าt เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
3: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
3: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแองอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
3: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
1: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
3: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้หมี่ขีดตอบเหมือนกันค่ะแม
1: ่จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
3: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามอดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
3: คำอื่นๆก็เช่น จับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
3: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
3: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้น
4: คะ
3: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้

0: ทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะ
4: ตลกมากเลยอ่ะ
3: ดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
6: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสา

ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร Delta T นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ Delta P หารด้วย Delta Tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ Delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ Delta P หาร Delta T เมื่อ Delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า Delta T และ Delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการ

0: รักพลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF เศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1 I บวก M2 V2 I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos φ และลบ V2F sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้ชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLT หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการ

0: บกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
2: ่ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต์
5: ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเอง แต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: โอ
7: ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: มขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึง

0: ได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่